0: นำพาโดยสหายมาลัยทองกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคณะองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำพาโดยสหายนางรีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดคณะกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนำพาคณะโดยสหายลินคำดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะบริษัทหรือไซก่อสร้างสมาคมคำเครื่องประดับและอัญมณีลาวบริษัทดวงผ่าสุขเคหสถานก่อสร้างขัวทางจำกัดธนาคารพัฒนาชนบทคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาคารป้องกันชาติไก่สนพมวิหารครอบครัวสหายนางยอดแก้วมณีสุภานุวงศ์คณะกระทรวงยุติธรรมนำพาโดยสหายคำพันธ์พมทัศน์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครอบครัวสหายอาสางลาวลีนำพาโดยสหายอาสางลาวลีอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตรองนายกรัฐมนตรีคณะเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำครอบครัวทานเจ้าเวยกลุ่มบริษัท AIF จำกัดนอกนี้ได้มีอีกหลายคณะเข้าร่วมตามลำดับ
1: กองผสมหาฟังความคืบหน้าของการค้นคว้านโยบายพิเศษแขวงหัวพันและแขวงพงศาลีจัดขึ้นในตอนเช้าวันที่10สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสำหรับแขวงพงศาลีแมนได้เข้าร่วมแบบทั้งไกที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานปกครองแขวงโดยการนำพาของท่านอู่คำตุลาพันธ์กรรมการประจำภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซีนำเวียกงานประทับสังคมขันแขวงท่านสอนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีคำเห็นพร้อมทางกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการจากนั้นท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการได้ผ่านห่างบทรายงานเกี่ยวกับการค้นคว้าและสร้างห่างดำลัดว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแขวงพงศาลีและแขวงหัวพันเป็นต้นโครงห่างของดำลัดและงบประมาณการเงินบุคลากรและการคุ้มครองของรัฐการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่สองแขวงการเสนอขอลงทุนหรือการอนุมัติการลงทุนนโยบายการส่งเสริมพิเศษนโยบายยกเว้นอากรกำไรนโยบายงดเก็บหรือยกเว้นภาษีนโยบายลดพรอากรมูลค่าเพิ่มนโยบายอากรรายได้บุคคลในอัตราหาส่วนห้อยนโยบายยกเว้นเก็บค่าเซาหรือค่าสัปทานที่ดินของรัฐนโยบายออกบัตรอนุญาตภาคเซาและวีซาธุรกิจเข้าออกหลายเทือการวางเงินค้ำประกันโครงการลงทุนสัมปทานการกำหนดเขตส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติการให้นโยบายส่งเสริมการลงทุนนายกรัฐมนตรีมีคำถามจ่อจิ้มจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นต่อห่างบทรายงานอย่างกงไปกงมาบนพื้นฐานเพื่อเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมีผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว
0: ้กระทรวงการเงินได้จัดตั้งปฏิบัติหลายมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณะแนวการชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบดลมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณะกระทรวงการเงินได้สุ่มใส่ลดพรระดับหนี้สินสาธารณะให้มีความปลอดภัยและเด็ดขาดบ่ให้ตกอยู่ในประเทศที่บ่สามารถชำระหนี้สินได้โดยได้จัดตั้งปฏิบัติหลายมาตรการบริหารหนี้สินเส้นเข้มงวดการกู้ยืมใหม่เพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการและการค้ำประกันให้รัฐวิสาหกิจนอกนั้นมาตรการอื่นที่พ้นเด่นแม้นการขนควายแรงทุนที่บ่แม้นการกู้ยืมผ่านการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองอย่างหัดกลุ่มและเข้มงวดหับประกันให้มีและหับภายในเกินดุลสมทบกับแหล่งทุนจากการเก็บคืนเงินกู้ยืมต่อและการระดมจากทรัพย์สินที่เป็นทาแหงเพื่อสำหรับต้นทุนหนี้สิน
2: สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณะโดยร่วมในกระทรวงเงินก็ได้สุ่มใส่ลดพรระดับหนี้สินสาธารณะให้มีความปลอดภัยและเด็ดขาดบ่ให้ตกอยู่ในประเทศที่บ่สามารถชำระหนี้ได้โดยได้จัดตั้งปฏิบัติหลายมาตรการบริหารหนี้สินเช่น เข้มงวดการกู้ยืมใหม่เพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการและการค้ำประกันให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกลไกคุ้มครองอย่างรัดกุมและเข้มงวดรับประกันให้มีรายรับภายในเกินดุลสมทบกับแรงทุนจากการเก็บคืนเงินกู้ยืมต่อและการระดมจากทรัพย์สินที่เป็นทาแห้งเพื่อสำระต้นทุนหนี้สินนับแต่ปี2021เป็นต้นมากระทรวงเงินได้เริ่มปฏิบัติกลไกการสั่งแพงประมาณรายรับภายในกุมรายจ่ายภายในเพื่อให้มีเงินเหลือรองรับการสำระต้นทุนหนี้สินทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้สามารถลดอัตราส่วนหนี้สินสาธารณะต่อ GDP ลงได้หลายพอสมควรเนาะจากเมื่อก่อนแม่น112ในท้ายปี2022มาเป็น 84% ในท้ายปี2025
0: ท่านสันติภาพพรหมวิหารไทยฮู้ตึมว่าสำหรับมาตรการบริหารหนี้สินต่างประเทศ6เดือนท้ายปี2026กระทรวงการเงินมีแรงทุนห้องหับแล้วเพื่อหับประกันการสำหรับตามข้อผูกพันสัญญาโดยเฉพาะการนำใช้และหับภายในจำนวน 6,649 ตื้อกีบและจะต้องได้ระดมเพิ่มจากการออกพันธบัตรผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาวและพันธบัตรต่างประเทศจำนวนหนึ่ง
1: อิงตามสำนักข่าวสารเวียดนามรายงานว่าเพื่อแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและบนพื้นฐานสายพัวพันพิเศษระหว่างลาวเวียดนามคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลและคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามได้ตกลงไว้อาลัยระดับชาติเป็นเวลา2วันให้แก่สหายไซสมพรพรหมวิหารนับแต่วันที่10 51สิงหาคมนี้บรรดาองค์การห้องการทั่วไปและบรรดาองค์การตัวแทนเวียดนามอยู่ต่างประเทศได้รับการซี้นำให้ลุดทุ่งชาติลงเครื่องเศร้าและพันผ้าแพ้ดำพร้อมเดียวกันนั้นกิจกรรมบันเทิงและการสลองมวลสื่นต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศจะได้งดในระยะไว้อะไรดังกล่าว
0: ตอนเช้าวันที่10สิงหาคมนี้ที่นครหลวงฮานอยคณะผักคณะนำสถานเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามนำโดยสหายนางคำเพาเอิญทวันเลขาคณะผักฮักทานเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามได้วางพวงมาลาและเขียนปื้มไว้อาลัยสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาแห่งชาติที่เสียชีวิตในวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแฮงร่วมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักเลงของศูนย์กลางภาคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิดไว้เป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
1: ตอนเช้าวันที่8สิงหาคม2026มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจัดการสอบเสงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโศกศึกษา2026หา2027อยู่2ศูนย์สอบเสงคือศูนย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกและศูนย์วิทยาเขตโศกประลวงมีนักเรียนลงทะเบียนเข้าสอบเสงทั้งหมด 8,765 คนในนั้นมีนาสอบเสงตัวจริง 7,867 คนคาดว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติจะสามารถรับรองนักศึกษาได้ประมาณ 5,500 คนท่านสินทวรดาลวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อสามารถคัดเลือกเอานักเรียนที่มีคุณภาพเข้าเรียนในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้มีมาตรการควบคุมการสอบเสงหลายอย่างเป็นต้นมีระเบียบในการควบคุมห้องสอบเสงสำหรับคณะกรรมการย้ำห้องสอบเสงแม่นปิดโทรศัพท์ติดป้ายกรรมการและกวดกาสภาพห้องสอบเสงหับเอาเอกสารและอุปกรณ์การสอบเสงจากคณะกรรมการซี้นำจุดสอบเสงกวดโต๊ะนักเรียนเพื่อค้นหาสิ่งต้องห้าม และกำหนดจุดเมียนเครื่องต้องห้ามที่นักเรียนถือมานับจำนวนหัวบทให้ครบแล้วย้ายหัวบทที่ต่างกันให้นักเรียนโดยสลับแถวกันแนะนำวิธีเขียนรหัสหัวบทให้นักเรียนเขียนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการสอบเสียงใส่กระดานภายหลังหมดเวลาการสอบเสียงแล้วแม่นเก็บเจียคำตอบโดยเลี้ยงตามรหัสแต่น้อยหาใหญ่พร้อมทางเก็บเจียคำถามและเจียเศษคืนกรรมการต้องเซ็นใส่เจียคำตอบทุกๆใบเล่นอื่น
3: เพื่อหักประกันให้นักศึกษามีความโปร่งใสมีความซื่อสัตย์ในการสอบเสียงกันของเขาก็ได้กากเกี่ยวเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนทำอิดก็ขั้นตอนในการค่อนข้างสอบเสียงบรรดาท่านกรรมการก็จะได้ไปกวดห้องสอบเสียงให้มีความพร้อมให้มีความเป็นปกติอยู่ในสภาพปกติทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะได้นักศึกษาเข้าห้องเป็นเทื่อละคนเทื่อละคนนั้นก็จะได้กวดละเอียดบ่ให้มีโทรศัพท์บ่ให้มีเกียร์อื่นๆเข้าไปในห้องอนุญาตถ้าเข้าไปมีแต่สอเพื่อไปตอบคำถามของบทสอบเสียงท่านแล้วก็ได้มีการกวดมัดเข้าห้องสอบเสียงอันละเอียดถึงห้องฮู้ของผู้ที่จะเข้าสอบเสียงให้มันกงเพราะมันขั้นตอนก่อนเข้าห้องสอบเสียงหลังจากเข้าห้องสอบเสียงแล้วกรรมการเฝ้าห้องสอบเสียงก็จะได้กวดเกียร์วัดสอบให้มันพอดีกับจำนวนนักสอบเสียงกันก็บ่ให้มีสองวางอื่นแล้วก็ในแต่ละห้องก็คือที่ได้เว้ามันจะมีอาจารย์อยู่2ท่านและ2ท่านนั้นก็จะได้คุมห้องอย่างเคร่งครัดจะได้แบ่งกันอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อเฮ็ดอันใดบ่ให้นักศึกษาใกล้กันถึงว่านักศึกษาจะนั่งใกล้กันแต่ว่าหัวข้อคําถามมันก็บ่คือกันพวกเฮาได้มีการสลับฉะนั้นนักศึกษาจะบ่มีโอกาสได้ใกล้เนาะเจ้าที่จะเอาเข้ามาโทรศัพท์กับเอาเข้ามากวดออกหมดน่ะฉะนั้นโอกาสที่นักศึกษาจะใกล้กันหรือใกล้เจ้าอื่นๆนั้นบ่จะบ
1: ่สําหรับการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวปีนี้แม่นแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A แม่นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนกลุ่ม B แม่นกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีกรรมการย้ำห้องสอบเสียงทั้งหมด797คนในนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีหลักสูตรปริญญาตรี123หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี46หลักสูตรและระดับอนุปริญญามี6หลักสูตร
0: บรรดาการน้ำผักลาดเมืองเมินแขวงเวียงจันทน์จัดพิธีเอาทุงลงเพื่อไหว้อาลัยหักอย่างสุดซึ้งถึงการจากไปโดยบ่มีวันหวนกลับคืนมาของสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติในวันที่10สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการปกครองเมืองเมินการจัดพิธีครั้งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูรู้บุญคุณและเคารพหักที่มีต่อสหายเสสมพลพรหมวิหารซึ่งตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศเหือแหงสติปัญญาเข้าในทรงหน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: บริเวณความกดอากาศต่ำได้ปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26ถึง31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24ถึง31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21ถึง30องศา ภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเสริญทันฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมนี้ห้องโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่ารัฐบาลไทยวางแผนจะเพิ่มอัตราส่วนของระบบอาชีวศึกษาขึ้นเป็น55ส่วนห้อยคือนักเรียน45ส่วนห้อยได้รับการศึกษาทั่วไปและ55ส่วนห้อยได้รับการศึกษาในสายอาชีวศึกษามาตรการดังกล่าวเพื่อเฮ็ดให้การสร้างบุคลากรด้านวิชาการและด้านวิชาชีพของไทยมีความสมดุลพร้อมทั้งสร้างแรงงานที่มีทักษะและความสามารถสูงสามารถตอบสนองกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและตลาดอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้หลายกว่าเก่าโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเติมว่ารัฐบาลไทยได้สุกยู่การหูมือระวางสถาบันการศึกษากับภาคส่วนเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประเมินห่วมในโครงเขตลดพลังงานไฟฟ้าหุ่นยนต์เทคโนโลยีดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพลังงานสะอาดและอื่นๆเพื่อหับประกันให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคต
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่9สิงหาคมนี้ว่าย้อนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนหุนแห้งเริ่มแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นมาอยู่ฟิลิปปินส์มีประชาชนหลายกว่า 380,000 คนประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นฝนตกหนักดินเจือนและอื่นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต6คนตามข่าวแจ้งให้ฮู้ว่านับแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นมาย้อนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพิ่มความหุนแห้งขึ้นบวกกับพายุหมุนเขตฮ้อนเฮ็ดให้ฟิลิปปินส์ประสบกับสภาพอากาศหุนแฮงพาให้เกิดฝนตกหนักดินเจือนและภัยธรรมชาติอื่นๆเขตประสบภัยส่วนใหญ่แมนอยู่เกาะลูซอนและเกาะมินดาเนาต่อไปเสริญทานฟังบทของนางสุพิมประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกับภารกิจปฏิบัติ
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพสหายไซสมพรพรมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่ตาแสงนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันและได้เข้าร่วมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปี1976เป็นลูกชายกกของประธานไก่สอนพรหมวิหารซึ่งเป็นผู้นำที่ดีเด่นของการปฏิวัติลาวและเป็นผู้วางรากฐานให้แก่รัฐลาวสหายไซสมพรพรหมวิหารได้สืบทอดมุนเสื้อปฏิวัติอันสง่าราศีของครอบครัวและได้เอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลายในการรักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์พิเศษระหว่างผักหลัดและประชาชนลาวและเวียดนามและญาติยังมีชีวิตอยู่เพิ่นได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประชาชนปฏิวัติลาวและประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำหลักแหล่งของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพลิกไหวและมีประสบการณ์สูงผ่านการเป็นผู้นำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการก่อนที่จะมารับหน้าที่เป็นประธานสภาแห่งชาติลาวเส้นทางการเฮ็ดเวียกของสหายไซสมพรพรหมวิหารกวมเอาแขนงการสำคัญส่วนใหญ่ของระบบการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการปฏิบัติหน้าที่อยู่แขวงสวนเขตในปี1987-1995สหายได้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามลำดับคือรัฐมนตรีกระทรวงการเงินปี1995-1998รัฐมนตรีและหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี1998-2001ประธานคณะกรรมการต่างประเทศของสภาแห่งชาติและสมาชิกคณะประจำสภาแห่งชาติปี2001-2006ห้องประธานสภาแห่งชาติปี2006-2016 ประธานศูนย์กลางและลาวสังสาสปี2016หา2020ประธานสภาแห่งชาติลาวนับตั้งแต่เดือนมีนาปี2021สหายได้รับการเลือกตั้งเข้าในคณะกรรมการเมืองศูนย์กลางพรรคในเดือนมังกรปี2016และยังสืบต่อได้รับความไว้วางใจจากพรรคตลอดระยะเวลาของวราการดำรงตำแหน่งในระยะต่อๆมาในฐานะเป็นประธานสภาแห่งชาติสหายได้ถือโอกาสยกสูงคุณภาพเวียกงานนิติบัญญัติการติดตามกฎกาสูงสุดการตัดสินปัญหาสำคัญของชาติเป็นบุรุษสิทธิ์เสมอมาสหายได้ซี้นำการปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนแก้ไขสิ่งท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและสุกยู่การสร้างรัฐที่ปกป้องด้วยกฎหมายตามผิดสังคมนิยมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากนั้นสหายยังได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างสภาแห่งชาติและรัฐบาลในเวียกงานการเงินงบประมาณการลงทุนของรัฐและการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาแห่งชาติในเดือนมีนาคม2021กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่9สหายได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติลาวในระยะปี2021ถึง2026สหายได้นำพาสภาแห่งชาติสุ่มใส่ปรับปรุงขอบกฎหมายเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเพิ่มทวีการติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่างๆเกี่ยวกับการเงินงบประมาณการลงทุนของรัฐการปฏิรูปการบริหารและการสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเดือนมีนาปี1996กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10สหายได้รับการเลือกตั้งจากสภาแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10ด้วยประสบการณ์เฮ็ดเวียกอย่างตัวเนืองมาเกือบ4ทศวรรษในตำแหน่งผู้นำนับตั้งแต่ขั้นท้องถิ่นจนถึงขั้นศูนย์กลางพร้อมทั้งมีประสบการณ์อันกว้างขวางและหลากหลายในขงเขตการเงินเศรษฐกิจการปลุกระดมมหาชนแนวราวสร้างชาติการต่างประเทศและเวียกงานนิติบัญญัติสหายไซสมพรพรหมวิหารได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่มีความสามารถและเป็นที่เคารพอย่างสูงของพรรคและรัฐลาวเป็นผู้ที่มีผลงานอันสำคัญยิ่งต่อภารกิจการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นผู้นำที่มีผลงานอันพ้นเด่นหลายประการตลอดระยะเวลาการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นเพิ่นได้อุทิศสติปัญญาและกำลังแห้งของตนเข้าในภารกิจปฏิวัติของพรรคการพัฒนาประเทศชาติและชีวิตการเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พุ่นสุขของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงของพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยืนยันว่าในระยะเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรครัฐและทั่วกำลังประกอบอาวุธพร้อมด้วยพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงเอาความโศกเศร้าและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นพลังแห่งเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมุ่นเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดี่ยวจัดตั้งพันขยายแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคอย่างนักแน่นและหอบด้านพร้อมทั้งสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก้าวสู่จุดหมายสังคมนิยมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพหักต่อคุณงามความดีและแสดงความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลและศูนย์กลางและล้อสังชาติได้ตกลงจัดพิธีไหว้อาลัยระดับชาติเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8หาวันที่12สิงหาคม2026
1: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทของหนังสือพิมพ์ประชาชนเสียงของศูนย์กลางภาคที่ใส่หัวข้อว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกับภารกิจปฏิวัติชาติที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาเพชรสมรพงษ์พญโยศิษฐ์และบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงมื้อวันถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นต้นเช้าของเดือน8แฮม13ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพ่อท่านมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าก็ลักษณะอากาศสบายๆฝนบ่ตกเฮ็ดให้การไปการมาสะดวกสบายขึ้นและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นไว้กำหนดพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญวันนี้วันที่11ของเดือนสิงหาแล้วท่านเฟรเดรบอีกบ่พอเท่าใดวันนี้หมายก็ว่าวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้ากล่าวขออภัยวันที่วันพฤหัสที่จะมาถึงนี้ซึ่งเป็นมือครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งในราวอิสระและในราวสร้างชาติในปัจจุบันครบรอบ76ปีวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีและวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปี13สิงหา15สิงหาก็จะมีอยู่2วันคือวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีและวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดครบรอบ44ปีส่วนวันสันที23สิงหาก็แม่นวันยึดอำนาจครบรอบ51ปีที่จะหมุนเวียนบ่บรรจบครบรอบฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อให้ทางผลงานต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนายังบ่หยุดยั้งก็แม่นอิงใส่กำลังแห่งของทั่วปวงสลอกของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายไปเสื่อมซึมในตระกูลเขตเวียกงานเพื่อเป็นการสู้สวนเฮ็ดให้แผนบุคทรุสี่ด้านสำหรับบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวียกงานสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างบ้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนานั้นยังสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไปทุกๆเวียกงานทุกๆในยะโดยว่าเคียงคู่กับการปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งท่านผู้ฟังที่เคารพขั้นรายการให้ท่านได้ฟังขั้นรายการก่อนและหลังจากนั้นจึงมาฟังในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีถ้าท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองไปสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลาวของพวกเขาภายใต้การนำพาของภาคออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังหนึ่งในนั้นพวกเขาจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้ปิดลงปวงสลาวของพวกเขาทั่วทุกแขนงการก็ได้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายเสื่อมซึมในแต่ละคงเขตเวียกงานว่าจะเป็นเวียกหนักเวียกเบาเวียกน้อยเวียกใหญ่ตระเกิดแขวงตระท้องถิ่นล้วนแดล้วนแล้วแต่มีผลงานที่พ้นเด่นขึ้นจากผลงานในจุดดีที่ญาติมาได้นั้นไม่ได้มาจากเวียกงานการวางแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคถูกต้องและแทดเหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงของประเทศเฮาและท่าเอียงสากลกรมการเมืองส่วนกลางพรรคตระสมัยได้เอาใจใส่ซีนำพาคณะพรรคและอำนาจการปกครองขั้นต่างๆมีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายยึดมั่นหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายได้เป็นแบบอย่างนำหน้าในการทุกเวียกงานเอาการเมืองแนวคิดขั้นต่างๆหลายท้องถิ่นหลายแขนงการได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขั้นของตนในการเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดแต่ละระยะอย่างเป็นเจ้าการพอสมควรมีการสมทบในระดับอันแน่นอนระหว่างเวียกงานการเมืองแนวคิดกับเวียกงานการจัดตั้งในนโยบายซึ่งมันได้กระทบอย่างสัจวิภาคเพื่อซุกยูขบวนการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางของพรรคและมีผลสำเร็จตลอดมาเคียงคู่กับจุดดีและผลงานที่ญาติมาได้นั้นเห็นว่าเวียกงานการเมืองแนวคิดก็ยังมีจุดอ่อนข้อขัดตกบกพร่องและข้างขาหลายด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขในตัวหน้าซึ่งมันมีแต่มติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคล้วนได้แต่ละสังเกตีราคาเห็นว่าเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานสรุปพฤติกรรมคนขวดทฤษฎีหับใส่หน้าที่การเมืองยังบ่ทันการบ่ทันแหลมคมบ่ทันตอบต้านอย่างมีประสิทธิผลต่อถ้อยทํานองสงครามจิตศาสตร์สงครามผันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกําลังปรปักษ์ในระยะผ่านมาถึงว่าพวกเขาได้ดําเนินเวียกงานศึกษาอบรมโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคด้วยหลายรูปการหลายระดับต่างกันก็ตามแต่เห็นว่าความเข้าใจเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคแผนการและกฎหมายของรัฐบ่ทันเป็นระบบเลือกเสื่องถึงถองซึ่งแสดงออกในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของแต่ละของเขตบ่ถูกต้องบ่ทันมีหมากผลเท่าที่ควรแนวคิดความเชื่อมั่นต่อสังคมนิยมต่อแนวทางและการนำพาของพรรคแนวคิดฟดเฟือนปฏิบัติของพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งลดน้อยถอยลงสติระวังตัวบ่สูงทัศนะหลักมั่นมิตรศัตรูประจาแจ้ง6หลักการ6ต้านที่มติ8สมัยที่4ของพรรควางออกนั้นก็ยังบ่ทันเสื่อมซึมเข้าสู่ลงเลือกแหลกของเขตพนักงานและสมาชิกพรรคคันต่างๆจึงพาให้มีความขาดตกบกพร่องในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและยังมีสิ่งท้าทายต่างๆย่อท้อเกิดขึ้นในชีวิตสังคมเล่านี้เป็นต้นบรรดาจุดอ่อนและข้อคงค้างและข้อขาดตกบกพร่องที่ทางรายการได้เสนอมานั้นแม่นมาจากหลายสาเหตุคือการเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีอย่างซักซาบ่ทันแข็งแรงไปบ่ทันกับความเพียงพอต้องการในระยะใหม่เนื้อในบ่ทันลึกซึ้งบ่ทันแหลมคมเท่าที่ควรรูปการวิธีการบ่ทันสอดคล้องการบำรุงสร้างทันแถวพนักงานการเมืองแนวคิดยังซักซ่าทางด้านจำนวนและคุณภาพก็จำกัดการปรับปรุงบรรดาองค์การและพาหนะเครื่องมือของเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีบ่ทันดีบ่ทันสงบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการสิ้นนำขั้นต่างๆพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายบ่ทันเข้าใจบทบาทการสำคัญของเวียกงานการเมืองแนวคิดถือเวียกงานแนวคิดเป็นเวียกของคณะโฆษณาพรมหากบ่ทันเห็นว่าเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกของพนักงานสมาชิกพรรคหมดทุกคนในทุกขั้นทุกแขนงการองค์การยิ่งไปกว่านั้นยังมีแนวคิดว่าถ้าหากแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ดีแล้วก็บ่จำเป็นเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอีกในความคิดแบบนั้นถือว่าผิดเขวต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลฉะนั้นในสภาพโลกมีการผันแปรไปอย่างไววาดซับสนสภาพภายในประเทศเป็นต้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเกิดมีปัญหาซับสน
พวกศัตรูและพวกพันพวกที่บ่ดีผัดตั้งหน้าโฆษณาปั้นป่วนอย่างเป็นประจำแต่การแจ้งข่าวแจ้งสภาพการแจ้งทัศนะหลักมั่นของพวกเขาให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนซักซ้าบ่ทันเวลาบ่แหลมคมลึกซึ้งประสิทธิผลตอบต้านถ้อยทำนองบิดเบือนโฆษณาแท้หายไปสีของศัตรูบ่สูงในระยะปัจจุบันนี้ก็คือหน้าที่เวียกการเมืองแนวคิดทฤษฎียิ่งมีความหมายความสำคัญหิบด่วนจำเป็นและมีลักษณะเป็นตายของการปฏิวัติยุคประเทศเฮาพฤติกรรมแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงไม่ได้เฮียกห้องให้เวียกการเมืองแนวคิดทฤษฎีต้องได้ยกสูงให้มีคุณภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่าเพื่อให้คำตอบอธิบายให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมย้อนแนวนั้นปัญหาสืบต่อเปลี่ยนแปลงไม่แบบวิธีการยกสูงคุณภาพของเวียกงานการเมืองแนวคิดและประสิทธิผลของเวียกงานการเมืองแนวคิดในระยะใหม่จึงมีความจำเป็นเพราะว่าวิสัยต้องได้รับการปรับปรุงและยกสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการดำเนินการเมืองแนวคิดก่อนอื่นหมดก็ต้องมีความเข้าใจให้แจ้งว่าแบบวิธีเข้าใจตามความหมายรวมแม่นการสังรวมบรรดารูปการวิธีการพาหนะเครื่องมือเวียกงานดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดเพื่อกระทบเข้าใส่วัฒนาการแนวคิดแต่วิธีการฮิบเวียกวิธีการตามพาหนะเพื่อเป็นการปฏิบัติเนื้อในก็แม่นเส้นทางปฏิบัติจุดหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดแบบวิธีการฮิบเวียกการเมืองแนวคิดแม่นขึ้นกับเจ้าเอิ้นว่าผู้ที่เคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดสภาพแวดล้อมและเป้าหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดดังนั้นในเมื่อผู้ที่เคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดสภาพแวดล้อมและเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงแบบวิธีการเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามๆกันผู้ที่เฮ็ดเวียก

เหตุการณ์ดังกล่าวบ่ได้เฮ็ดให้สภาพการโลกการพัวพันสากลขยายตัวของมนุษย์ในส่วนปีท้ายศตวรรษที่20หาส่วนต้นปีศตวรรษที่21มีการเปลี่ยนแปลงใหม่สร้างปัญหาใหม่ทางด้านแนวคิดทฤษฎีก็คือยุทธศาสตร์ยุทโธบายการเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศแต่ละชาติทั้งในขงเขตการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการพัวพันการตั้งประเทศการป้องกันชาติป้องกันความสงบโลกแห่งยุคสมัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการหันเปลี่ยนภาคพื้นและฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าในระยะปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่มานี้วิทยาศาสตร์และธรรมศาสตร์สังคมได้มีการก้าวหน้าเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบาดก้าวหนึ่งแต่พร้อมกันนั้นด้านแนวคิดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติแบบแผนดำรงชีวิตของทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนลาวบรรดาเผ่าจำนวนหนึ่งหมายความว่ามาฮอดปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีการท้อถอยมีการทดถอยมีความย่อท้อในสังคมยิ่งขึ้นและขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นเช่นว่าการค้าขายเถื่อนค้าขายยาเสพติดสนับเพื่อเป็นการตอบสนองเพียงพอต้องการหน้าที่การเมืองระยะใหม่ในเวียกงานการเมืองแนวคิดจึงมีความจำเป็นต้องได้สุมใส่ทุกความพยายามให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติทิศทางหน้าที่ต้นต่อให้เป็นจริงคือในเวลาดำเนินบรรดาหุบการเวียกงานการเมืองแนวคิดควรขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางดำเนินการพบปะสนทนาโดยกงขยายเสรีภาพต่อด้านแนวคิดแต่ต้องรักษากฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการดำเนินเพื่อยกสูงคุณภาพประสิทธิภาพบรรดาการเคลื่อนไหวเวียกงานศึกษาความทฤษฎีการเมืองการโฆษณาปลุกระดมข่าวสารซึ่งมวลชนวัฒนธรรมศิลปะก็ต้องหู้สมทบแน่นเพื่อขยายกำลังแห่งของบรรดาพาหนะเครื่องมือของเวียกงานการเมืองแนวคิดสืบต่อนำเอาเนื้อในเครื่องมือเวียกงานการเมืองแนวคิดให้ทันสมัยเทระเก้าหู้จักนำไส้ให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงบรรดาองค์การเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดทฤษฎีของพรรคอันสำคัญแม่นต้องมีกลไกนโยบายเหมาะสมเพื่อเป็นการดึงดูดทุกกำลังตั้งหน้าประกอบส่วนเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีต้องเพิ่มทวีเวียกงานนำพาสีน้ำของพรรคให้บรรดาหูบการวิธีการเวียกงานการเมืองแนวคิดมีการกระทบทิศทางและรวงเดียวกันในวิวัฒนาการการเมืองแนวคิดเล่านี้เป็นต้นท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน8แฮม13ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันอังคารวันที่11สิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจนเช้ามืดตอนนี้ก็ยังบ่มีฝนตกลงมาเฮ็ดให้การไปกันมาสะดวกสบายทำฝันที่ครบมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วถาวรวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสิริในสร้างควบคุมเสียงสอบให้คำพักเพื่อดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันแม่มืออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

ิวประวัติโยโคงสหายเสสมพรพรหมวิหารสหายเสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาปี1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่โซนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ่ยน้องรวมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทร์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วเรียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หาปี1973เข้าโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หาปี1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทร์ปี1984หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางภาคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะภาคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนาปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางนรสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8
ประธานศูนย์กลางนรสังสาสเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่11กรรมการควบกันเมืองศูนย์กลางผักสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่12กรรมการควบกันเมืองศูนย์กลางผักสมัยที่12เดือนมีนาปี2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

0: อุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าทานบ่ละเมิดระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีมีรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหากฟังรายการของพวกเราได้กระจายเสียงวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 8:00 นถึง 9:00 น
1: เจ้า FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์มีรายการสามารถติดตามรับฟังได้หรือท่านจะรับชมและรับฟังไปพร้อมในตอนนี้ได้ที่เพจของเรา National Radio
0: แม่นล่ะสามารถแสดงความคิดความเห็นต่อรายการหรืออยากซื้อมาหาพวกเฮา0305787052กองขอความสั่นกันยินดีต้อนรับในรายการเนาะ
1: จ้า
0: เข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวารายการขับขี่ปลอดภัย
1: จ้า
0: พบพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันอังคารวันที่11สิงหาคม2026แฮม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ระยะนี้ก็ยังอยู่ในระยะของการไหว้อะไรแก่สหายไสยสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวท่านผู้ฟังเนาะในระยะ5วันก
1: ็
0: คือวันที่8หาวันที่12
1: แม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังสำหรับทางรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮา
0: เจ้าม
1: ื้อนี้ก็เช่นเคยเนาะเฮานัดสัมภาษณ์ทางพันโทเดชฤาษาไสยศาสตร์ห้องแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์
0: เจ้า
1: ทุกวันอังคารถ้าเพิ่นบ่มีประชุมเนาะ
0: อ
1: ันนั้นเพิ่นสะดวกเข้าความรายการก็จะเพิ่นรายงานบ่ว่าจะเป็นการสรุปอุบัติเหตุระยะ1อาทิตย์ผ่านมาของนครหลวงเวียงจันทน์ของเฮาก็คือเก้าตัวเมืองนี้เนาะการเกิดเหตุน้อยหลายปานใดแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบ่หรือว่าเหตุใดที่ว่าพ้นเด่นก็อยากให้เพิ่นรายงานตื่นว่าสาเหตุนี้เป็นแนวใดหรือเป็นสาเหตุเก่าบ
0: ่เจ้า
1: เนาะประธานสามารถติดตามฟังได้ในระยะต่อไปที่จะมีการสัมภาษณ์เพิ่น
0: เจ้าระยะท้ายๆของทางรายการก็แล้วกันเนาะซึ่งว่าการขับขี่ในมื้อนี้เด้เป็นคือแนวใดกับฟ้าอากาศที่นครหลวงจันท
1: น์
0: ที่มืดคึ้มบางคนบอกว่าอ้าวฝนสิตกอีกแล้วได้นี่ระยะนี้ติดตามเป็นประจำท่านผู้ฟังเนาะเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้สนทนาเรื่องของน้ำท่วมอยู่หลายเขตหลายพื้นที่แต่ว่าในนครหลวงจันทน์นี่ก็มมนี่ก็คือเขตแคมป์ของที่ว่าระดับน้ำโขงนี่เริ่มยิ่งสูงขึ้นถ้าว่าอยู่ในระดับของการเตือนภัยมีรายการที่อยู่เขตแคมป์แม่น้ำโขงนี่แหละต้องได้ยกย้ายได้ทันผู้ฟังเนาะยกย้ายวัตถุสิ่งของสัตว์เลี้ยงนั้นไปไว้บนสูงบนที่ปลอดภัยกับฟังเบิ่งแจ้งการหรือว่าแจ้งเตือนของอำนาจการปกครองเพิ่นก็จะแจ้งเป็นแต่ละระยะไป
1: แม่นแล้วซึ่งเพิ่นแจ้งมานี่แม่น15-11สิงหาคม2026นี่แม่นให้เฝ้าระวังหลายแขวงอนุรักษ์โดยเฉพาะอาจจะมีน้ำท่วมกระทันหันมีแขวงอัตตะปือที่เพิ่นแจ้งมานี่มีแขวงอัตตะปือก็มีเมืองซานไซส่วนแขวงจับปะซักแม่นทางเมืองปากซองแขวงสระวันแม่นมีเมืองตะโอ้ยและก็วาปีและก็แขวงสวรรณเขตก็แม่นเมืองซีปูน
0: เจ้าเจ้ากลุ่มเอาลายแขวง
1: ภาคใต้
0: แมนแมนในขอบเขตทั่วประเทศเลยนครหลวงวิจันทร์พวกเฮากับเฝ้าระวังเติมเนาะบางทีพวกเฮาได้เว้านั่นแหละเขตแคมแม่น้ำและกะบรรดาแขวงภาคเหนือถึงว่าบ่มีการแจ้งเตือนก็ตามย
1: ัง
0: ต้องได้ติดตามเป็นแต่ละระยะไปสิ่งสำคัญก็แมนจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: แม่แล้วสำหรับนครหลวงวิจันทร์ของเฮาทางเมืองหาดไสฟองเขตบ้านหาดกันซา
0: อ
1: ันนี้ก็พี่น้องเพิ่นอาศัยอยู่เขตนั้นแล้วเพิ่นถ่ายรูปมาเมื่อวานนี้เพิ่นว่าบ่แม่นบ่แม่นน้ำของแต่ว่าเป็นน้ำบุงน
0: ้
1: ำบุงที่ว่าอยู่ใกล้สวนอยู่ใกล้เขตสวนเบื้องฟ้ากงกันข้ามกับน้ำของอนุรักษ
0: ์
1: ยิ่งขึ้นหลายเพิ่นว่าน้ำบุงนี่ใกล้สิท่วมสวนผักแล้ว
0: อ
1: ันนี้เห็นสภาพที่เพิ่นส่งมาให้เมื่อวานนี
0: ้
1: อันนี้เป็นขอบเขตบ้านหาดกันซาของเมืองหาดไสฟอง
0: เจ้านี่แหละท่านผู้ฟังสายน้ำเนาะบ่ว่าจะเป็นสายน้ำน้อยหรือว่าใหญ
1: ่แม่แล้ว
0: ในฤดูฝนนี่มันจะยิ่งสูงขึ้นแบบผิดปกติเลยบางเทื่ออยู่เขตพื้นที่เฮาอยู่ฝนบ่ตกแต่ว่ามันตกอยู่พื้นที่อื่น
1: แม่น
0: ล่ะแล้วมันก็เฮ็ดให้ไหลมาท่อนโฮมกัน
1: เ
0: ฮ็ดให้น้ำท่วมขังบางจุดบางบ่อเนาะผลกระทบก็แม่นเงินสารที่อยู่อาศัยและกะเส้นทางถนนหนทางนี้ถูกตัดขาดได
1: ้
0: ขัวข้ามดิมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝากเตือนผู้ที่สัญจรเขตบ้านนาจารเมืองมหาไซน้ำท่วมหนักเมื่อวานนี้ล่าสุดวันที่9แจ้งมาท่านผู้ฟังก็เป็นรถจักรที่เพิ่นขี่คิดว่าจะผ่านน้ำไปแต่ว่าถูกน้ำพัดรถนี่หมุนไปทางกงกันข้ามเลยบนน้อง
1: เจ้า
0: อันนี้แหละท่านผู้ฟังเนาะระดับน้ำที่เฮาขี่ไปเฮาบ่ฮู้ว่ามันเลิกมันตื้นซำใดน้ำเด้มันพัดคอยพัดแฮงคือแนวใดถ้าว่าเฮาขี่ไปนะเฮาบ่ได้ฮู้ได้ว่าระดับน้ำมันสิสูงขึ้นมาแบบกระทันหันหรือบ่
1: เจ้า
0: บางเทื่อรถใหญ่ก็ยังเอาบ่ทันเลย
1: เจ้า
0: อืม
1: อันนั้นมันของมื้อวันที่9เนาะ
0: แม่นๆ
1: ก่อนเนาะของวันอาทิตย์เนาะ
0: เจ้า
1: ละกาของเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังของวันที่1010ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เพิ่นก็แจ้งทางฝ่ายสวัสดิ์ณเขตนี้นะทายเป็นคลิปรูปภาพหลายคนนี่ได้นําไส้เหือแล้ว
0: แม่นบ
1: ่อนุรักษ์เส้นทางเนี่ยเพิ่นได้นําไส้เหือในการขนส่งเพราะว่าเป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่แม่นบ่กล้าไปแล้ว
0: เจ้า
1: น้ํามันเลิกอยู่ระหว่างกลางเพราะว่าหนทางอาจจะเป็นหนทางที่เป็นค้
0: อ
1: ยทางที่เป็นค้อยอยู่จุดที่มันต่ําก็เฮ็ดให้น้ําท่วมขึ้นมาสูง
0: เจ้า
1: เนาะตามรูปภาพนี่โอ้ยหลายคนนี่ไส้เหือในการนําส่งสัตว์เลี้ยงก็มีเด้มีสัตว์เลี้ยงเด้แล้วก็มีผู้คนที่ไปมาเห็นสภาพรถเก่งเห็นบ่เป็นปื้นไปนะ
0: ท่วมครึ่ง
1: ปื้นไปแล้วไปคาย
0: เกือบวิดกระบะพุ่นได้
1: เกือบวิดหลังคาแล้ว
0: ให
1: ้ผู้ฟัง
0: เจ้า
1: อันนี้แม่นจุดที่เพิ่นแจ้งมาก็คือทาง 28A เขตเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรค์นครเข
0: ตเจ้าๆเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้แจ้งไปได้จุดนี้พุ่นน้องเนาะว
1: ่
0: ามีน้ำท่วมถ้าว่ามันจะกลับคืนสู่สภาพปกตินี่ก็ย้อนว่าบ่มีฝนตกมาซ้ำอีกมันจึงจะบกแห้งลงเนาะถ้าว่าฝนตกมาแบบซ้ำๆอย่างซี่นะก็เฮ็ดให้มันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผู้ใดที่คิดว่าตัวเองอยู่จุดที่มีความเสี่ยงแหละ
1: เจ้า
0: อำนาจการปกครองเพิ่นแจ้งว่าเออให้ยกย้ายเด้อให้ยกย้ายก็ยกย้ายบ่ให้อยู่จุดเก่าท่านผู้ฟังบางคนยังห่วงยังอยากอยู่เฝ้าเครื่องเฝ้าของจังซี่น่ะมันบ่ได้เนาะเพิ่นเอิ้นว่าเอาชีวิตอินทรีย์เฮานี่ไปก่อนซะ
1: เจ้า
0: ทรัพย์สินเงินคำอันใดยังหามไม่ได้
1: เจ้า
0: ถ้าว่ามันเกิดเหตุปุบปับน้ำท่วมสู่แบบกระทันหัน
1: แม่นแล้ว
0: บางคนนี่นอนหลับๆดีๆนี่น่ะน้ำท่วมไป
1: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็อีกจุดนึงที่น่าเป็นห่วงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะจากวิดีโอแดงรูปภาพแดงที่เพิ่นส่งมาอยู่ทางเมืองหุ้นแขวงอุดมไซอนุรักษ
0: ์
1: เขตขัววังลำโอ้ยสภาพนี่นะรถทั้งรถเก่งรถจักรแดงรถใหญ่รถขนส่งหลาย
0: ๆ
1: อันบ่กล้าไปจอดอยู่นคนทาง
0: ฟ้ากลุ่มกันข้าม
1: ฟ้ากลุ่มกันข้ามเพราะเป็นขัวเดจุดนี่นะอันตรายเนาะเพิ่นแจ้งมาว่าถ้าโบจำเป็นนี่นะบ่อยากให้มานำไส้เถื่อโดยเฉพาะเป็นรถตามเดรถจักเดย่านมันสิไหลไป
0: แม่นๆๆว่าจังซี่มีรายการบางคนอาจจะเห็นภาพเนาะเพราะว่าบางคนก็ได้ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์บางคนก็บ่ได้ติดตามแต่ว่าในที่นี้พวกเขาอยากเตือนว่าเวลาน้ำที่มันผัดมาแบบกระทันหันนะบ่อยากให้เสี่ยงว่าขับขี่รถไปรถค่อยนี่ร้อยค่อยกับเป็นคนหนึ่งที่ร้อยแหละไปแล้วมันก็ผ่านบ่ได้บางเทื่อน้ำสู่ไปทั้งรถทั้งคนอันนี้อันการอันตรายคือกันแต่ว่าผู้ที่เพิ่นเอิ้นมาอุ้ยข่อยย่านข่อยบ่พร้อมก็บ่ไปกลับคืนดีกว่าเน
1: า
0: ะหลายเส้นทางท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีเส้นทางเขตภูผาม่านดิภูผาม่านนี่ก็อันตรายคือกันท่านผู้ฟังเนาะเส้นทางเลขที่ 8A จากข้อมูลล่าสุดวันที่8ฮะนะสภาพเส้นทางนี่ก็คือดินเสาะเจือนเจือนแห้งอีหลีบุญน้องเพิ่นได้เอารถจกฮะนะมาจกเอาก้อนหินทีมันทับถมเส้นทางเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ได้เอาออกก่อนแต่ว่าการสัญจรนี่คือสิไปได้ยากท่านผู้ฟังเนาะมาฮอดมื้อนี้วันที่11การเส้นทางอยู่เขตนั้นเป็นขึ้นแล้วใดผู้ใดที่เดินทางอยู่จุดนั้นก็แจ้งพวกเฮาตื่นพวกเฮาก็อยากฮู้ได
1: ้
0: ว่าไปได้บ่เพื่อพวกเฮาจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สัญจรได้ไปหรือว่าบ่ไปบ่จังซี่นะก็ต้องได้เตือนๆกันเนาะเขตนี้หลายปีที่ผ่านมามันก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติในหลายปีที่ผ่านมาเห็นบ
1: ่
0: ดินสไลด์ลงมาแล้วก็เอายูเอารถลงเหวลงข้างทางเลย
1: อ
0: ันนั้นแม่นสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็รถติดกันอยู่หันหลายมื้อได้กลัวจะไกลเกลียเคลียร์ออกมาได้นี่ใช้เวลาหลายวัน
1: เจ้าเนาะแล้วก็ที่เพิ่นแจ้งมาเติมเนาะทางคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองของเมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไซเนี่ยอนุรักษ
0: ์
1: เพื่อได้ลงติดตามได้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมันให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นของประชาชนที่สัญจรไปมาอยู่ทางเมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไซนี
0: ่เจ้า
1: เพราะว่าน้ำท่วมนี่นะมันท่วมห้างค่าแดเฮือนซานพ่อแม่ประชาชนแดก็ถือว่าหลายพอสมควรท่านผู้ฟังเลิกสมควรเนาะหลายภาคส่วนเบื้องของไอ้น้องทหารแดกับน้องทหารเพื่อก็ได้ลงในการช่วยในการค้นคว้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ถูกผลกระทบและก็อำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาอยู่บริเวณโดยเฉพาะแม่นเส้นทางเลขที่13ใต
0: ้
1: เขตทางแบ่งเมืองเวียงคำที่ว่าถึงน้ำท่วม
0: เจ้าเจ้า
1: อันนี้เป็นเพื่อนลงส่วยเหลือในวันที่9ที่ผ่านมาเม
0: ื่ออ
1: าทิตย์เมื่อกี้นี่
0: เจ้าแน่นอนว่าหลายภาคส่วนบ่ได้นิ่งนอนใจท่านผู้ฟังถ้าว่าเกิดภัยน้ำท่วมอยู่ใส่ก็ต้องได้สุ่มจิตสุ่มใจช่วยกันกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบพ่อแม่ประชาชนกำลังสาวหนุ่มช่วยกันหมดบริษัทห้างห้านก็แม่นผู้ที่ระดมวัตถุเงินคำข่าวสารอาหารแห้งไปช่วยนี่แหละคนลาวคนมีน้ำใจเนาะแต่ว่าพวกเราบ่อยากให้มันเกิดท่านผู้ฟังแต่ระยะนี้ข้อให้ติดตามเป็นประจำเนาะเฝ้าระวังเป็นประจำเพราะว่าภัยธรรมชาติมันมักเกิดในเดือนกรกฎสิงหาหรือว่าแก่ยาวไปฮอดเดือนกันยากับมีเพราะว่าบางปีกับฝนตกแก่ยาวไปหลายเดือน
1: เจ้าให้ติดตามเป็นระยะไปหรือว่าติดตามจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได
0: ้
1: หรือว่าสื่อที่เป็นทางการเนาะสื่ออื่นๆหรือว่าทางติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของการแจ้งพายุหรือว่าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆจากทางกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์และกับภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะเจ้าฟังไปแล้วก็จะเป็นอีกข้อมูลที่ดีนึงให้กับตัวเฮาโดยเฉพาะมันเป็นการเตือนมีการกัดเกี่ยมแต่เบื้องต้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อนว่าเกี่ยมแต่เบื้องต้นนี่ดีกลัวเฮามาเกี่ยมตอนที่มันเกิดเหต
0: ุ
1: เนาะอาจจะเอาบ่ทันกันว่าเฮาเกี่ยมตอนที่มันเกิดเหตุตอนที่มันมาแล้วฉะนั้นก็ฝากเติมเนาะบรรดาพ่อแม่ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตใกล้แม่น้ำใสต่างๆหรือว่าเขตภูผาป่าไม้ก็ขอให้มีสตินำกัน
0: เจ้าบัดนี้มาเบิ่งการเดินทางในนครหลวงจันทน์เนาะโดยเฉพาะเมนถนนไก่สอนพรหมวิหารท่านผู้ฟังบางจุดก็มีเจ้าหน้าที่ประจำเขตหลัก6นี้มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยระบายรถอยู่แต่ว่าเบื้องโครงการทื้อถอนก้อนเคิร์บเส้นทางนี้บางจุดกันยังอยู
1: ่
0: บางจุดเพิ่นก็ฮื้อถอนให้ได้นำไส้ปกติแต่ว่าผู้ที่สัญจรก็ขอให้ปฏิบัติระเบียบนำกันเนาะช่องทางของรถเมล์ด่วน BRT นี่นะพวกเขาอยากให้ปะไว
1: ้
0: ปะไว้ให้รถเมล์ได้สัญจรปกติได้บ่ถ้าว่าบางคันบางคนที่ว่าขี่ขึ้นไปก็ขี่เป็นอาจินเลยเป็นนิสัยเลยบ่ปฏิบัติตามวงเวลาเลยคอยขี่ก็คือเมื่อนี้ขอขี่เมื่อต่อไปขอกะขี่จะเห็นแบบนี้ตลอดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยท่านผู้ฟังเด้อเพราะว่ารถเมล์ BRT นี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ว่าอำนวยความสะดวกนะ
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะใครที่อยากบ่อยากนําใช้รถส่วนตัวอยากจะนําใช้รถเมล์ BRT แต่ละจุดแต่ละบ่อเพิ่นก็มีหลายจุดที่ว่าบริการขึ้นลงเด้อ
0: เจ้า
1: ในขอบเขตนครหลวงจันทน์ของเฮา
0: แม่นๆแล้วก็อีกจุดนึงอยากเว้าคืนท่านผู้ฟังการขี่รถพิษสองทางเนาะของประเภทรถจักรนี่ไล่ออกมาตั้งแต่วัดป่าดอนหนุนออกมาจากวัดป่าดอนหนุนผ่านมามันเคยมีแฝมหน้าดอนหนุนมันบ่
1: เจ้า
0: อาจจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ไปซื้อก็ได้
1: เจ้า
0: แต่ว่าปัจจุบันนี้ทานออกมาขอให้เลี้ยวขวาเท่านั้นเน
1: า
0: ะเลี้ยวขวาขึ้นมาแต่ยังมีรถจักรหลายคันที่ขี่ย้อนขึ้นมาเพื่อจะมาเลี้ยวอยู่จุดหน้าเลี้ยวของห้านสุขทวีหันอันนี้จุดเลี้ยวประมาณที่เพิ่นขี่ผิดสองทางย้อนคืนมานะประมาณห้อยเมตรนี่แหละ
1: เจ้า
0: ก็มีเป็นขบวนเลย
1: เจ้า
0: ส่วนหลายจะเป็นประเภทรถจักรท่านผู้ฟังเวลาที่บ่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ไฟอำนาจจุดนั้นหรือว่าป้อมจุดนั้น
1: เจ้า
0: บ่แม่นไฟอำนาจแล้วเนาะป้อมจุดนั้นเขาเจ้าจะเลี้ยวแบบผิดสองทางตลอดเน
1: า
0: ะอันนี้เกิดย้อนความมักง่ายของผู้ขับขี่เองทั้งที่ว่าเพิ่นปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ให้เข้าสู่ระบบระเบียบแต่หลายคนก็ยังบ่ปฏิบัติประเภทรถใหญ่นี่เฮาบ่เห็นท่านผู้ฟังเพราะว่าอนุรักษ์นำไส้เส้นนั้นเซาแรงจะสังเกตว่าอ้าวคือเป็นแนวนี้
1: เจ้า
0: คือมีรายการส่งข่าวผ่านทางรายการของพวกเฮาแหละแม่นความจริงที่ว่าออกมาตั้งแต่เส้นทางวัดป่าดอนโหนนแล้วเขาเจ้าเลี้ยวซ้ายถ้าว่าเลี้ยวซ้ายมันคือย้อนสอน
1: เจ้า
0: ผิดสองทางท่านผู้ฟัง
1: แต่ว่าส่วนหลายเห็นนี้มันเป็นประเภทรถจักรเนาะ
0: แมนแมน
1: จากรถจักรที่เป็นยังส่วนมาแล้วก็อีกจุดหนึ่งกับแมนเส้นทาง450ปีแต่กับโบเดนนำไซประมาณโบเดไปประมาณ2อาทิตย์แล้ว
0: เจ้า
1: บุคคลปัจจุบันนี้หลังจาก2อาทิตย์นี้เพิ่นกลับคืนมาแล้วโบเพิ่นขี่คือเก่าโบส่วนหลายบางเทื่อโมงที่เฮาบ่เห็นเน
0: า
1: ะโมงที่เฮาบ่ได้ไปนำไซนี่หลายคนยังขี่รถผิดสองทางโดยเฉพาะเป็นประเภทรถจักรคืออนุรักษ์วามานี่แหละแต่ว่าเฮามาสังเกตเบิ่งว่าจุดที่มันไปเลี้ยวคืนไปเทินคืนนี่นะมันกลับบ่ได้ไกลปานใดแต่ว่าเบิ่งแล้วอันตรายเพราะว่าจุดเส้นทาง450ปีนี่มันเป็นประเภทรถขนส่งขนาดใหญ่นี่ ยังนำซ้ายอยู่ได
0: ้
1: ย
0: ัง
1: มีหละอยู่
0: เจ้าเจ้า
1: เนาะฟัง
0: พวกเขาสนทนาให้แกมีรายการในหูจักว่าการขี่รถผิดสองทางนั้นมันผิดระเบียบแล้วมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลายเน
1: า
0: ะหลายคนก็เบิ่งอ้าวคือเฮ็ดแนวนั้นคือขับขี่แนวนั้นคือบ่ปฏิบัติระเบียบเออบางคนนี่มารอเป็นขบวนเลยได้5คัน6คันไปรอเพื่อจะข้ามทางแต่ว่าจุดที่ทานยืนรอหรือว่ากำลังรออยู่นะ ม
1: ัน
0: ผิดสองทางอยู่แล้วเนาะบัดนี้รถที่เพิ่นขี่มาซื้อบ่หรือว่าเขาเจ้าจะออกสู่ตัวเมืองเขาจะเลี้ยวกลับคืนมันขัดกันได้บุญน้อย ม
1: ัน
0: ขัดกันละกะมันเฮ็ดให้สมองที่หิบด่วนรถแออัด
1: เจ้า
0: เพราะว่าจุดที่เลี้ยวมันกะสิคิดว่าไก่บ่กะบ่ไก
1: ่
0: ถ้าว่าท่านไปเลี้ยวอยู่จุดนั้นมันปลอดภัยละกะเรื่องเสียเวลานี่เสียเวลาน้อยเดียวถ
1: ้
0: าว่ามันเกิดอุบัติเหตุมาดิมันเสียเวลาระยะยาวได้
1: เจ้าต้องให้เข้าใจน้ำกันว่ากรณีที่ทานขี่รถผิดสองทางนี่นะขี่สวนทางขึ้นมานี่นะ
0: เจ้าม
1: ันผิดต่อระเบียบจราจรห้อยสวนห้อยแล้วและให้เข้าใจว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมันทานก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีก
0: แมนเจ้าหน้าที่เพิ่นยั่งยืนมาแล้วได้ท่านผู้ฟังเนาะบ่แม่นทางรายการของเฮาเฮาเว้าได้เนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นยั่งยืนมาแล้วว่ากรณีท่านขี่รถผิดสองทางไปแล้วพาให้เกิดอุบัติเหตุนี้ท่านมีส่วนรับผิดชอบห้อยส่วนห้อยเลย
1: แ
0: ล้วก็บ่มีสิ่งอย่างที่จะมาเรียกร้องจากกฎหมายอีก
1: เจ้า
0: เพราะว่าท่านผิดเต็มห้อยบางคนอาจจะฮู้แล้วก็ตาพะลูก็มี
1: ถึงว่าบางคนว่าเอ้ารถใหญ่นี่นะมาตามข้อยแต่ว่าเจ้าขี่
0: ผิดสองทาง
1: ผิดระเบียบจราจรรถใหญ่ค่ะเจ้าขี่ถึกตามสองทางตามทางที่มันตามทางปกติอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ต้องให้ทุกคนเข้าใจน้ำกันเนาะให้ผู้ฟังแล้วก็บ่เฉพาะแต่เรื่องของการขี่รถผิดสองทางเด้อการขี่รถล่วงไฟอำนาจก
0: ็
1: เส้นเดียวกันขี่ล่วงไฟอำนาจนี่แหละไปเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เพิ่นขี่มาตามไฟสีเขียวปกติทางก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในเพราะอย่างทางมดที่มันเกิดขึ้นความเสียหายทางมดที่เกิดขึ้น
0: แมนเนาะมีรายการทำโฮคือแนวนั้นกะพร้อมกันปฏิบัติระเบียบซะเนาะมาเว้าคืนอีกเธอหนึ่งสภาพการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศท่านผู้ฟังประจำวันที่8นี่อ้าวหลายเด้อ้าวมี21เรื่องเนาะพาหนะเปเพ32คันเปเพเล็กน้อยนี่15สมควร17คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแมน27คนบาดเจ็บเล็กน้อย13สมควร10สาหัส4เสียชีวิต3คนในวันที่8ในนั้นแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีนครหลวงจันทน์5รายเนาะเสียชีวิต1บริคำไซนี่3เสียชีวิต1หลวงพระบาง2รายเสียชีวิต1อยู่ทางคำมวนนี่เกิดเหตุ2รายจำปาสัก1รายเสกกล่อง1รายเว้าคืนให้มีรายการได้ฮู้ว่ามันมีความหุนแหงอยู่ทางต่างแขวงนี่บ่ว่าจะเป็นบริกรรมไซนี่ก็เสียชีวิตหลวงพระบางเสียชีวิตคือกันเนาะแล้วก็อยู่ทางนครหลวงจันทน์นี่ก็เสียชีวิต1คน
1: เจ้าแล้วก็แจ้งเติมเนาะสำหรับทางเมืองไซเซถาเนาะเป็นอุบัติเหตุประจำวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาที่พันโทอัมพรเพิ่นรายงานเข้าสู่รายการ
0: เจ้าม
1: ีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายซึ่งรายที่1นี่มันเกิดเวลา 10:00 นเหตุรถจิ๊บต่ำกับรถกระบะ
0: ที่จอดอยู่แคมป์ทาง
1: เขตบ้านโนนข้อใต้เปเพสมควร2คันบ่มีคนได้รับบาดเจ็บแต่เขาได้ทีดำเนินคดีตามขั้นตอนส่วนกรณีที่2มันเกิดเวลา 22:00 นรถจากต่ำท้ายรถเก๋งอยู่หน้าห้องหมอเมืองไซเซถาเนาะบ้านหัวขวารถเปเพเล็กน้อย2คันคนบาดเจ็บ1คนคู่กรณีสามารถตกลงกันได้
0: เจ้าจ้าเหตุเกิดกลางเมืองไซเซถาแต่ว่าบัดนี้มายกให้เห็นโดยเฉพาะแม่นอุบัติเหตุรถจักรต่ำท้ายรถเก่งท่านผู้ฟัง
1: จ้า
0: ซึ่งว่าปัญหานี้นะมันก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำ
1: แม่นแล้ว
0: โดยเฉพาะแม่นผู้ที
1: ่จอดรถแดงผู้ที่จอดรถแคมป์ทางอาจจะจอดถูกต้องบ่หรือบ่แม่นหรือว่าอาจจะจอดจุดที่มันบ่เหมาะสมสอบมาผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่อาจจะเบิ่งใส่ความไว้เกิดบ่หรือว่าอาจจะมีการลิ้นโทรศัพท์มือถือบ่หรือว่าอาจจะเบิ่งอื่นๆน้อมเป็นหลายๆกรณีที่ว่ามันเกิดขึ้น
0: เจ้าดังนั้นกะผู้ขับขี่ยานพาหนะนี่ก็ต้องได้มีสตินำกันให้หลายขึ้น
1: เจ้า
0: อยากให้ สังเกตเบิ่งอ้อมรอบตัวของท่านที่เดินทางไป
1: เจ้า
0: ว่ามียานพาหนะบ่จังซี่นะบางเทื่อรถ ใหญ่ที่เพิ่นจอดอยู่แคมทางซื่อๆรถจักรก็ขี่ไปตามเอาก็มีแม่นบ่
1: แม่นแล้วมันมีหลายกรณีที่มันติดพันกันฉะนั้นเรื่องของผู้ขับขี่นี่ต้องได้สังเกตคักๆเบิ่งให้ดีและอันตรายได้อนุรักษ์เรื่องของกรณีที่ว่ารถจักรตามท้ายรถใหญ่นี่นะส่วนหลายเนี่ยถึงขั้นสาหัสก็มีหรือบางกรณีถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่ส่วนหลายใช้ความไวและไปตามเอาท้ายอันนี้เป็นกรณีที่บุญน้องเคยนำเสนอหรือว่าสนทนาเป็นกรณีศึกษาผ่านทางรายการมาหลายครั้งแล้วน้องฮับผู้ฟังตอนนี้เราจะพักก่อนระยะต่อไปติดต่อสัมภาษณ์เจ้าทีพันโทเดชหรือสาไซยสาร
2: ไว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความหู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอะไรหักอันสุดซึ้งถึงสหายไซสมพรพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวลาวสังสาสสาพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาสนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงซาดและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยหากฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

0: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยออกการให้ทานได้หาฟังวันจันทร์ฮอดวันศุกร์8โมงถึง9โมงกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz กระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz
1: เจ้าก็ต้องแสดงความขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการในปัจจุบันนี้เนาะท่านที่ตามรับชมรับฟังอยู่แขวงใดเมืองใดสามารถแสดงรายงานมาได้เติมเนาะสภาพเขตแขวงเมืองของท่านอาศัยอยู่นั้นเป็นแนวใดดินฟ้าอากาศถนนหนทางเด้ไปมาได้ปกติหรือบ่หรือว่าเรื่องของฟ้าฝนสุรหานยังมีฝนตกบ่มื้อนี
0: ้
1: เนาะ
0: ร
1: ายงานมาได้แล้วก็อย่าลืมแจ้งมาพร้อมมารับฟังเด้เรื่องของผลของการรับฟังสัญญาณการรับฟังรับฟังที่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่แจ้งหรือบ่ก็รายงานมาได้ตื่มหรือท่านอยากจะโทรมาโอ้ลมสนทนาบ่จะเป็นสายหน้าไมค์หรือว่าหลังไมค์ในตอนนี้ก็ยินดีท่านผู้ฟังโทรมาได้ที่030 5787052
0: เจ้าคือกับมื้อนี้แหละที่มีรายการหาฟังแจ้งบอสัญญาณเป็นคือแนวใดหน้าเพจของเฮาผ่านทางลาว National Radio ท่านผู้ฟังหลายวันสำคัญที่จะมีขึ้นโดยเฉพาะแมนวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวปีนี้ครบรอบ66ปีท่านผู้ฟังแต่ว่ากิจกรรมหรือว่างานต่างๆปาฐกถาบอกเลยว่ากิจกรรมแข่งขันกีฬานั้นก็แมนหยุดก่อนในระยะนี้เนาะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่สหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวที่ได้ถึงแก่มรณกรรมซึ่งว่าในระยะการไหวทุกนี้ก็คือ5วันท่านผู้ฟังวันที่8หาวันที่12
1: เจ้า
0: ท่านที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮาอยู่จะให้ทีมงานประสานไปหาพันโทเดชลือสาไสยสารผู้ซีนำเบียกงานจราจร
1: เรีย
0: กว
1: ่
0: าเป
1: ็
0: นห้องแผนกเจ้า
1: ห้อง
0: แผนกจราจรนครหลวงจันทน์เนาะจะรายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุทั่วนครหลวงจันทน์แด่ให้ท่านได้รับฟังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตด
1: ัง
0: ที่พวกเฮารายงานไปวันที่8นั้นนครหลวงจันทน์มี1รายที
1: ่
0: ว่าเสียชีวิตแต่ว่าจะอยู่ในตัวเลขหรือบ่
1: แม่แล้วก็จะถามเพิ่นขึ้นไปเนาะว่าสาเหตุเป็นแนวใดหรือว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นมันมีความเสี่ยงหรือบ่หรือว่าผู้ขับขี่นี่ประมาทเองบ
0: ่
1: หรือว่าแนวใดเนาะซึ่งกรณีที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตมันก็มีหลายกรณีที่มันกรณีที่มันเกิดขึ้น
0: บ่
1: ว่าจะเป็นความประมาทของผู้ขับขี่เองหรือว่าเรื่องของสภาพเส้นทางบ่หรือว่าแสงไฟอาจจะเพื่อว่าอย่างหนทางอาจจะมืดหรือว่าอาจจะเป็นคุมเบา
0: เจ้า
1: หลายๆกรณีคุมบวกต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได
0: ้
1: เนาะฉะนั้นก็จะถามทางเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเติมว่าเป็นคือแนวใด
0: เจ้าเจ้ารายละเอียดก็เฮาฟังนํากันแต่ว่ามื้อนี้การเดินทางดิเป็นคือแนวใดเนาะทั่วนครหลวงจันทน์ข้างนอกนี่มีฝนตกบ่เลยว่าท้องฟ้ายังมืดอยู่ฟ้ามืดนี่มันก็บ่อํานวยแก่การเดินทางถ้าว่าอยู่ในนครหลวงจันทน์นี่ก็เดินทางปกติอยู่ถ้าว่าไปเขตห้อมผู้ห้อมผ่าหรือว่าไปเส้นทางภูเขาหลักบางคนว่าไปนี่นะขนาดว่ากลางวินในแท้ก็ยังมืดเลยอันนี้บวกกับฝนตกฟ้ามืดมัวถ้าว่าทางนั้นดิมันก็ยิ่งจะเสี่ยงเส
1: ี่
0: ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลายตอนนี้ทีมงานประสานหาพันธุเดชลือสาไสยสารห้องแผนกจราจรนครหลวงจันทน์เนาะอยู่ในสายแล้วสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดีพันโทพันโทเดชลือซาได้ยินแจ้งบ่ทัน
2: ได้ยินแจ้งได้บัดนี้ของกี้
0: เจ
2: ้
0: า
2: คอย
0: ของกี้คอยเนาะให้ทีมงานของเฮาเร่งเสียงขึ้นให้หน่อยนึงอยากให้ทานเว้าสู่ฟังการสัญจรโดยรวมตามที่ทานได้รับการรายงานเนาะใน9ตัวเมืองในนครหลวงจันทน์ทาน
2: เจ้าคนอื่นขอกล่าวคำสบายดีตอนเช้าอีกนึงเนาะทั้งรายการกับขี่ปลอดภัยและการผูกปังที่เคารพเนาะหรือว่าผมเบิ่งในสภาพการจราจรและปัญหาการเกิดวิกจำในขอให้สายเข้าผู้เดียวขอให้ด้วย
0: เจ้าเจ้าซึ่งมามีรายการจะได้หาฟังการรายงานโดยรวมการสัญจรทั่วนครหลวงจันทน์ตามที่เพิ่นได้หาการรายงานแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะแม่แต่ละแผนกในนครหลวงจันทน์นี่ก็จะมีการรายงานเข้าไปทุกมื
1: ้
0: อการสัญจรจุดนั้นจุดนี้แล้วก็เบื้องกำลังเจ้าหน้าที่นะพวกเฮาอยากชมเชยหลายๆในระยะฤดูฝนที่เพิ่นลงคอยระบายรถให้บางจุดที่ว่าเพิ่นเห็นว่ามันจะมีความแออัดสับสนหร
1: ือ
0: ว่าจุดใดที่ห้องเฮียนยังเข้าแบบเฮียนเพิ่มอยู่ขนาดเพิ่นก็ต้องได้สุ่มกำลังลงเพราะว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สัญจรได้ไปได้มาแล้วก็ในระยะประมาณอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อไปเนี่ย แผนกะเกี่ยมเปิดสุขเฮียนใหม่ก็ต้องมีแผนแต่ละเมืองอยู่แล้วเนาะเพื่อว่าห้องหับการระบายรถ
1: เจ้า
0: ถ้าว่ามือเปิดโรงเรียนใหม่เนี่ยมันจะเป็นมือที่ว่าสับสน
1: เจ้า
0: สับสนทั้งผู้เข้าผู้ออกผู้ไปส่งลูกส่งหลานเนี่ยเปิดโรงเรียนใหม่แต่ละจุดอยู่หน้าโรงเรียนที่ว่ามีอยู่แคมป์ทาง
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พวกเราจะต้องได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่เติมว
1: ่
0: าแผนในการระบายรถเมื่อเปิดโรงเรียนใหม่นี่มีขึ้นเท่าไหร
1: ่การกักเก็บความพร้อมเน
0: า
1: ะเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการสุ่มใส่ระบายรถแต่ละจุดแต่ละบอนเพราะว่ากลุ่มรวมเดบอเฉพาะแต่ในของบางจันทร์ขอบเขตของประเทศแล้วก็บอเฉพาะแต่เรื่องของการเปิดโรงเรียนมาบวกกับผู้คนหรือเอื้อนว่าพ่อแม่ประชาชนที่ไปเรียกไปงาน
0: แม่น
1: คือระยะนี้นี่อาจจะโรงเรียนหลายคนมาซ่วมกัน7เดือน8นี่นะมันไปมาได้ปกติจากที่ว่าโมงที่ออกบ้านไปดีขอเลื่อนไปได้อีก10นาที10นาทีกันยังได้แต่ว่าคันในกรณีที่เปิดโรงเรียนใหม่นี่เลื่อนบ่ได้แท้ๆนะคันแม่นเกิดออกเงินเกินการเวลา5นาทีคือตัวเองคือตัวบุญน้องเองนี่นะ
0: เจ้า
1: 5นาทีแล้วแม่นไปทางใหม่รถได
0: ้
1: บ่ทันเลย
0: เจ้า
1: ทางเจ้าหน้าที่ไปจุดได้สายแล้วเนาะ
0: เจ้า
1: สบายดีพันธุ์โทรเดลิซา
2: เจ้าสบาย
0: เจ้าเจ้าอยากให้ทาน
2: กี่มีผู้มีเรียกด่วน
0: เจ้าผู้เป็นอย่างเจ้าเนาะอยากให้ทานว่าคืนจิ๋วฟังเนาะ
2: ถูกตัวรายงาน
0: เจ้าม
2: าเบื้องเล่นสภาพการจัดจรอยู่ในกันนอนก็หลงแกมนอนโดยรวมนะครับเป็นมีความสะดวกแต่ว่าปัจจัยไม่ได้รถติดรถอังมาช่วงบางเวลานั้น
0: เจ้า
2: เนาะฉะนั้นก็ให้ผู้ขับขี่ทุกท่านจงพร้อมกันหน่อยจะใช่ปฏิบัติ
0: เจ้า
2: ในการแตะเพื่อการจัดจวนเดินไม่ได้สะดวกเนาะ
0: เจ้า
2: วันนี้เฉพาะสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ในเมื่อกี้3อาทิตย์เข้าเดือน8 6เนาะเกิดขึ้นมีทั้งหมดจำนวน23เรื่องเนาะในนี้มันมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย8คนสมควร10สาหัส6และเสียชีวิต3
0: เจ้า
2: ตกเครียดและอธิพันธ์มาตัวเลขนี่มันลดลงจำนวน9เรื่องแต่ว่าตัวเลขผู้คนเสียหายของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งคนเนาะฉะนั้นเจ้าหน้าที่พ่อขอแสดงความเสียใจนั้นไม่หลายเราก็ประมาทที่เกิดวิกฤตเหตุในผู้กับขี่เสียชีวิตเนาะขอแสดงความเสียใจนั้นแทนพี่น้องผู้เป็นเสียชีวิตเนาะ
0: เจ้าอยากให้พันโทเดลซาเนาะลงเลิกตื่มโดยเฉพาะแมนผู้ที่เสียชีวิตรายละเอียดเป็นขึ้นเท่าไหร่ท่าน
2: เจ้าตัวกับกรณีเสียชีวิตนี้คือกรณีที่หนึ่งมันเกิดเหตุในเวลาประมาณ5:08 นนะของตอนเช้าวันที่นะ5:08ชมพูเหตุเกิดเมนยูเส้นทางระหว่างไฟแดงท่าหลวงหาดตลาดหมอกัว
0: เจ้า
2: เป็นเหตุรถจักรตำท้ายรถจักรสำล้อค่ะเนาะเป็นเหตุปวดปีรถจักรล้มลงในกลางทางนะในเวลาต่อมามันมีรถโบซาบยี่ห้อและทะเบียนในมาเหยียบซ้ำแล้วก็เห็นไอ้ปูกับจักรมันเสียชีวิตคาทีเนาะก่อนหน้านี้สองมันเกิดในเวลา10:05 ของที่7:08 ของชมุกเกิดเหตุอยู่เส้นทางระหว่างไฟแดงทั้งด่วนหนองพญาเหตุเกิดอยู่เขตบ้านหนองบึกเมืองชิโกตะบองนครพนมจันทร์เป็นเหตุรถจักรตำท้ายรถบรรทุกที่กำลังสัญจรอยู่เนาะและเกิดในบัวกับขี่รถจักรเสียชีวิตคาทีส่วนกรณีที่3คือเหตุในเวลาประมาณ11:30 ของวันที่8/8/2016เหตุเกิดอยู่เส้นทางระหว่างไฟแดงสว่างครับ3แยกบ้านต้นต้องเขตบ้านสว่างเมืองจันทบุรีนครปฐมเป็นเหตุรถจักรตำคนงานข้ามทางเนาะและเหตุคนงานข้ามทางมีเสียชีวิตคาที่ส่วนตัวขี่รถจักรเป็นบาดเจ็บสมควรเนาะ
0: เจ้า
2: อีกทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดเหตุและมีคนเสียชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่ก็ขอแสดงความเสียใจน้ำยาที่พี่น้องของผู้ประสบเหตุถึงการเสียชีวิตในครั้งนี้ขอแสดงความเสียใจ
0: เจ้าทั้ง3เหตุที่ทานรายงานมานี่มีกรณีที่เมาบ่ท่าน
2: ส่วน3เหตุนี้กรณีที่เมาถูกนี่ทั้งเจ้าหน้าที่บ่ยังบ่สามารถรู้ได้เนาะ
0: เจ้ายังบ่ทันได้รับการรายงานเนาะเจ้าทางรายการการแสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นมันหุนแหงอีหลีได้บนน้องเนาะมีผู้เสียชีวิตมานี่พันโทเดชเลือซาถามคืนไปเนาะแผนกะเขียมในการเปิดสุขเฮียนใหม่ทางนครหลวงเมืองจันทร์ของพวกเรานี่มีแผนแล้วหรือยังทาน
2: เป็นการเกี่ยวกับการต้นครับในนี้ทางเจ้าหน้าที่พวกเราก็ได้มีแผนเนาะกะเขียมหรือว่าลุงเวียงผู้ชนะ
0: จัง
2: แล้วก็แบ่งเกณฑ์จับกำลังทั้งเข้าตัวเมืองลงอำนวยความสะดวก จำตามจำเนี้ยเงี้ยแปลมากแต่ธรรมดาองเงี้ยที่มีครบเนาะแต่ที่บอลมันมีแต่การขัดเกลียวแล้วเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าๆนั่นก็คือแผนโดยรวมเนาะส่วนว่าไกลฮอดมืออีหลีพวกเขาจะประสานหาทานตื่นเพื่อว่าลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันนี่ในเมื่ออุบัติเหตุมันยังเกิดขึ้นหลายอยู่พันโทเดชหรือซานี่อยากฝากถึงสังคมขึ้นแนวใดก็คือผู้ที่ใช้ยานพาหนะนี่แหละไปมาแนวใดให้มีความปลอดภัยท่าน
2: เจ้าต่อกับปัญหาการฉันงาเกิดเหตุอยู่ในนครหลวงแข่งเห็นว่าตัวเลขยังสูงเนาะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ผู้เอากระยาพอเรียกห้องมาถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในนครหลวงแข่งเนาะจงเอาใจใส่ในเทศในการปฏิบัติกฎจราจรนะเพราะว่าช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงระยะฝนตกแน่เนาะช่วงหลังมาเบิ่งตามเหตุการณ์ที่เกิดนี่ก็มันเกิดตอนช่วงฝนตกมืดฉะนั้นน่ะจะฝากนักขับขี่นี่ขับขี่รถก็ค่อยไปค่อยมาควรขับขี่ไว้เกินไปพอฝนตกในยามช่วงกลางคืนมันก็อาจจะบ่เห็นอาจจะเบิ่งทางบ่เห็นได้ไกลอ่ะนะเนาะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนี่มีสติในการขับขี่เป็นหลักเนาะเพื่อที่เรียกว่าเนาะการเกิดเรื่องการที่จะทำมานี้เนาะแต่สำคัญที่สุดก็แม่นว่าปฏิบัติกฎจราจรบ่ควรเฝ้าเกินไปเนาะพอไปขอมาต้นว่าการปฏิบัติตามไฟอำนาจปฏิบัติยังไม่เห็นคือว่านักปฏิยังมีจำนวนหนึ่งที่ว่ามักลวงไฟแดง
0: เจ้า
2: โบเขาลบกฎจราจรโบคำนึงถึงเหตุจะเกิดผลตามมาจะเป็นนั่นแหละนี่อย่างทุกคนอาจจะเชื่อแท้โบให้ประมาทเลื่อเลื่อตามเกิดมา

0: อยู่ทางเส้นทางหนองบึกเป็นรถจักรต่ำท้ายรถบรรทุกผู้ขับขี่รถจักรเสียชีวิตเขตพ้นต้องเขตสว่างรถจักรต่ำคนย่างท่านผู้ฟังอันนี้ก็เหตุให้คนย่างนั้นเสียชีวิตคือกัน
1: เจ้าทางรายการขับขี่ปลอดภัยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้ง3กรณีกับครอบครัวญาติพี่น้องเสียว่าภัยก็บ่อยากให้มันเกิดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสติเติมเนาะผู้ที่บ่เกิดหรือผู้ที่ยังใช้ชีวิตที่สัญจรไปมาอยู่ก็บ่ให้ประมาทบ่ให้เลิกเลยคือที่เจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งแต่ละครั้งว่าหากว่าเฮาประมาทเพียงแต่เสี้ยววินาทีนี่นะความสูญเสียหรือว่าเสียหายต่างๆโดยเฉพาะทางด้านชีวิตและการทรัพย์สินมันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย
0: เจ้าจังให้มีรายการอัญญาณกลัวแท้ๆเนาะเดินทางไปเราต้องมีสติโลดเนาะคือในระยะนี้พันธุเดชเลือดซาเพิ่นแจ้งว่ามันเป็นระยะฤดูฝนทั้ง3กรณีที่เกิดขึ้นและเสียชีวิตนี่นะย้อนฝนตกอยู่ในระยะของฝนตกแดงนี่แหละทัศนะในการเบิ่งเห็นเวลาที่ฝนตกเฮาใส่หมวกกันกระทบนี่นะผู้ขับขี่รถจักรนะมันจะมัวได้บ่เนาะถ้าว่าเปิดแว่นขึ้นผัดฝนตก
1: เข้าตา
0: แม่นมันยากอีหลีดังนั้นก็คอยเอาคอยขับคอยขี่ไปไปฮอดเฮือนซ่าก็บ่เป็นหยังหรอกปลอดภัยถ้าว่าบางคนนี่ฝนตกมาล่ะเล็งได้ยานเปียกบ่หรือว่าถ้าฝนตกมามันเฮ็ดให้คนใจฮ้อนขับขี่รถไว้แล้วก็บ่มีสติเด้บัดนี้ขับไวแล้วการรักษาระยะห่างมันบ่ได้เด้บัดนี้เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินมาทันจะหยุดจะเบรกมันบ่ทันเด้
1: แม่นแล้ว
0: มันไหลมันสะไล่ไปเลยจังซี่
1: เจ้าแล้วเพิ่นเอิ้นว่าสติของเฮาแดเนาะบางเทื่อสติหรือว่าความโฟกัสของเฮานี่นะอาจจะไปคิดใส่แต่กับว่าเขี่ยวไปเขี่ยวมือให้มันวิดฝนเราลืมคิดว่าคันเฮาขี่ไว้มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเฮาลืมคิดว่าถ้าทางหน้ามีอุปสรรคบ่สิ่งขีดขวางต่าง
0: ๆ
1: หรือว่ารถกรณีที่รถจอดกระทันหันนี่นะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเด
0: ้
1: ฉะนั้นขอให้เฮาคิดหลายๆอย่างคันว่าเมื่อใดที่มันฝนตกแห้งเกิดนี่นะบ่อยากให้ฝืนครับให้จอดก่อนเนาะหาบอนจอดบอนที่มันเหมาะสมที่เฮาสามารถจอดได้แล้วก็ปลอดภัย
0: แม่น
1: เนาะปลอดภัยทั้งตัวเฮาทั้งผู้ฟังแล้วก็ย่านฟ้าอีกเด
0: ้
1: ฝนตกเนาะขี่รถแข่งนี่ก็ย่านฟ้าคือกันได้
0: เจ้ามันหลายๆสิ่งท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่ปัจจัยของผู้ที่บ่ปฏิบัติระเบียบ
1: แม่นแล้ว
0: บ่ปฏิบัติระเบียบนี่ก็แม่นปัจจัยนึงแล้วบัดนี้ปัจจัยอื่นๆดิฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมคนสัญจรนำกันหลายๆอย่างนี่มันเกี่ยวพันกันมันก็พาให้เกิดอุบัติเหตุได้เนาะบางเทื่อผู้ที่ขับขี่รถไปเพิ่นว่าอ้าวจุดนี้ค่อยเคยมาเคยไปตลอดแต่ว่าบังเอิญมีฝนตกน้ำท่วมขังมันเฮ็ดให้ดินที่อยู่แคมทางน่ะมันมืนได้บางจุดมันมืนมืนบัดนี้รถไปใกล้มันก็เฮ็ดให้เฮาเจือกเจือกลมท่านผู้ฟังแล้วก็สังเกตว่าขี้ดินที่ว่าอยู่แคมทางนี่นะมันจะอ้าวหลายแดบางจุดถนนไกลสอนพรหมวิหารนี่นะแล้วอันนี้รถจักรที่เพิ่นขี่ไปแนบขวานะเพิ่นบ่อยากขี่แล้วได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าต้องรีบขี่ตม
1: ม
0: ันได้ยับมาหยับมาส่องกลางหรือว่าพี่และมาซ้ายสุดส่องทางสิงพี่นะอันนี้แหละก็เห็นปรากฏการณ์นี้อยู่กะแมนอยู่ท่านผู้ฟังมันเปื้อนเปื้อนก็คอยเอ
1: า
0: คอยขับคอยขี่ไปแล้วก็ในถ้าเว้าถึงมันเตือนแล้วเขาก็อยากให้บ้านหรือว่าประชาชนภายในบ้านก็สวยๆกันในการอนามัยเพราะว่ามันติดพันกันได้ถ้าว่าเขตความรับผิดชอบของบ้านนี้ก็อยากให้บ้านนี้รับผิดชอบหรือว่าหน้าเฮือนหน้าห้านของเฮาน่ะอนามัยได้ก็ดีนอกจากสะอาดแล้วผู้ที่สัญจรเที่ยวทางมันก็เฮ็ดให้บ่เปียกบ่มืนมันบ
1: ่
0: ถ้าว่ายังมีขี้ดินเป็นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นโพนเป็นไข่อย
1: ู่
0: นะอันนี้ก็อันตรายคือกันเพราะว่ารถจักรมักเจือกม
1: ัก
0: ล้ม
1: บางเทื่อนี่มันความว่าหลายบ่มีการไปปัดไปกวดนี่นะจนว่าเป็นการมากองขี้ทรายจนบ่ฮู้ซ้ําว่าพื้นนี่เป็นคอนกรีตแม่นบ่เ
0: จ้า
1: เฮาจนบ่ฮู้เป็นคอนกรีตความมันหนาเด้มันสะสมมันกองขึ้นกองขึ้นนะท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหานึงที่พวกเฮาอยากจะฝากถึงผู้ที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้
0: เจ้าแล้วก็เฮ็ดให้น้ําท่วมทางอีกเด้
1: เจ้า
0: ถ้าว่าดินบ่ขี้ดินขี้เหงื่อไปตันอยู่ห้องระบายน้ํามันก็เฮ็ดให้น้ําไหลบ่ทันจุดนึงที่เคยพบทุกปีก็คือจุดไฟอำนาจตรงโดก
1: เจ้า
0: จุดนั้นมันเป็นเปื้อนว่าพื้นที่ตามบอกปกติแต่ว่าถ้าฝนตกหลายชั่วโมงหลายมื้อนี่นะมันก็เฮ็ดให้น้ำระบายบ่ทันบางเทื่อนี่เห็นพลเมืองดีเด้เพิ่นไปเอาขี้ดินออกเวลาที่น้ำท่วมขังนะไปเอาขี้ดินขี้เหงื่อออกอันนี้ก็สมเสยเพราะว่าอันนี้มันเฮ็ดเพื่อส่วนรวมเด้ถ้าว่าเฮือนใดห้านใดอยู่ที่อยู่แคมป์ทาง พวกเขาอยากให้เฮ็ดแนวนั้นแหละ

0: จะเอาขี้ดินออกช่วยกัน
1: แม่แล้วเนาะอันนี้เฮาฝากบรรดาทานไว้ไผที่ได้เฮาฟังไปก็ให้แนะนํากันตื้มเนาะบรรดาหมู่เพื่อนบ่หรือว่าคนในครอบครัวของทานเฮ็ดจังได๋จะให้การสัญจรไปมาหรือว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามในบ่สปอร์ตแต่ละของหลวงจัดของเฮานี่ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้าขอขอบใจมีรายการที่เฮาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเนาะ1ชั่วโมงที่พวกเฮาอยู่นํากัน 8:00 น. ถึง 9:00 น.ถ้าว่าทานเฮาฟังบ่ทันมื้อนี้ก็แม่นมื้ออื่นเพราะว่ารายการนี้ออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์สำหรับมื้อนี้บุญน้องอนุรักษ์ต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี
1: ้สบายดี

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วลัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายหมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดี่ยวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติครอบครัวพรหมวิหาร

สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทานทาง FM 103.7 MHz ทางวิทยุกระจายเสียงสาลาวหรือสามารถทานทางแอป Play Store App Store ในระบบมือถือสามารถโหลดเข้ามาทีเรดิโอการ์เดียนได้หมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้วันอังคารวันที่11เดือนสิงหาคมปี2026แฮม13คำเดือน8ลาวปีพ.ศ. 2569ท่ามกลางความโศกเศร้าอันเสียใจและการสูญเสียอย่างบ่มีวันหวนกลับของการนำคณะพักสหายไสสมพรพงวิหารได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคมปี2026โดยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้ที่ปีมื้อนี้ทางรายการจะนำเสนอแจ้งข่าวและชีวประวัติของสหายไสสมพรพงวิหารต้นรายการจะนำเสนอเสียงดนตรีลาวให้ทานได้ฟังก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะหน้าของรายการ

คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวันลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวลาวสังสาสและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องหอมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาปี2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ให้แห้งรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของส่วนกลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพลิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพวกเขาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานสูงกลางพรรคเสริมขยายมุนเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวผันขยายแนวทางเป็นแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังสาสตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาปี2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาปี2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินประทาดหลวงนครหลวงเวียงจันทน์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หาฟังดนตรีจาก

ผ่านทาง FM 103.7 MHz มื้อนี้จะมาเว้าถึงศิวประวัติโยของสหายไซสมพลพรหมวิหารสหายไซสมพลพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมปี1956ที่บ้านนาเมียวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและเมทองวินพรหมวิหารในครอบครัวพนักงานปฏิวัติมีไอเออร์น้องห่วมกันหาคุณสายหาคุณสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวันพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนสาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมอยู่ประเทศเวียดนามและประเทศจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนบักหยางประเทศเวียดนามและโรงเรียนหนานหนิงแขวงกวางซีประเทศจีนปี1970หาปี1973เข้าเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสสเวียดนามปี1974จนถึงปี1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987คุณครัวและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991ห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ประธานเข้าสู่เสียงดนตรีพื้นเมืองลาวอีกเทื่อหนึ่งก่อนจึงกลับเข้ามาอ่านชีวประวัติของสหายไซสมพรพรหมวิหารอีกครั้งหนึ่ง

จะนำพาทานมาฟังศีลประวัติสหายเซสมพรภูวิหารปี2006หาปี2010เป็นกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนาปี2026หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวล้าวสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9ของพรรคกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวล้าวสังสาสเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาปี2026จนถึงปัจจุบันในกองประชุมข้างปฐมมะลึกของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10นั่นก็คือประวัติของสหายไซสมพรพรหมวิหารที่ได้เอามาอ่านและให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนำกัน

และกามี่มีท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.พบกันเป็นประจำกับสายฝนและต้นน้ำซึ่งในมื้อนี้ก็ขอแสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปโดยบ่มีวันกลับคืนของสหายไซสมพลภูมิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราทางรายการเองก็แสดงความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อการจากไปนี้เอาความโศกเศร้าและความเสียใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพลภูมิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งความสามัคคีกลายเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างสุดท้ายนี้ขอแสดงถึงคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพลภูมิหารมาณโอกาสนี้ด้วยสุดท้ายนี้ทางรายการจะขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปี

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งชาติและทุ่งผักลงเคืองเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารหรือเอิ้นสั้นๆง่ายๆก็คือออคอสื่อสารและการพวกเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุก็คือวสล. National Lao National Radio และเขาก็ยังมีการกดแบ่งปันไปทางเพจของรายการ MOIC สื่อสารท่านผู้ชมที่หักแพงดังที่รายการของพวกเขาได้แจ้งกันไว้ในอาทิตย์ก่อนว่าในอาทิตย์นี้ซึ่งกลุ่มกับวันที่12เดือนสิงหาพวกเขาจะได้มีการสนทนากันในหัวข้อที่เอิ้นว่าสังคมกำลังให้ความสนใจและก็เป็นการร่วมมือ2ฝ่ายในระดับรัฐวิสาหกิจองค์กรใหญ่ระดับประเทศที่จะช่วยกันในการเพิ่มหรือว่าสร้างตั้งสถานีสากรถไฟฟ้าเมื่อนี้แมนเฮาจะสนทนากันอีกหนึ่งหัวข้อที่ทุกท่านให้ความสนใจดังที่อนุรักษ์ได้แจ้งไปเบื้องต้นถ้าท่านที่เข้ามาผ่านทางFacebook ก็ดีเนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนนี้อยากให้ทุกท่านนั้นช่วยกันในการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปโตเพื่อให้ได้มาฟังว่าขอริเริ่มเนาะแห่งบันดาลใจในการร่วมมือครั้งนี้แม่นเพื่ออันใดเนาะจะได้ฮู้วัตถุประสงค์หลักการสนทนาแม่นภายใต้หัวข้อแม่นการร่วมมือเพื่อพัฒนาสถานีสากรถไฟฟ้าในขอบเขตทั่วประเทศร่วมสัมภาษณ์ในรายการมื้อนี้นั่งอยู่กับโฆษกอนุรักษ์ก็คือ2ท่านที่ต่างหน้าให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและก็รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวขอแสดงความต้อนรับอีกครั้งที่2ท่านบุญทันพันธุรักษ์ของผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและก็ท่านนางทุนทองใจพระสวัสดิ์ของผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟสบายดี
1: สบายด
0: ีมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีหลายสำหรับอนุรักษ์ที่จะได้ร่วมสนทนาในหัวข้อที่ในเดือนที่ผ่านมาเนาะเดือนธันวาหรือต้นเดือนนี้ที่มีการเซ็นสัญญาแถลงข่าวร่วมมือ MOU กันไปแล้ววันนี้จึงสิได้มีโอกาสมานั่งเล่าสู่กันฟังหรือว่าแบ่งปันสู่กันฟัง
1: จ้ะ
0: แนะนำตัวเองอีกเทิร์น
1: หนึ่
0: ง
1: ก่อนได้สบายดี ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฮักแพงและนับถือทั้งหลายข้าพเจ้ากระต่างหน้าศรีบุญทันพันดลักษ์ที่เป็นห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับต่างหน้าทางคณะพักคณะอำนวยการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนั้นมื้อนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีที่ได้มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวที่พวกเขาได้มี MOU ร่วมกันไปหันอยู่ที่คืนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในมื้อนี
0: ้เจ้าขออนุญาตให้ทาง ท่านได้แนะนำตัวเติมอีก
2: ค่ะสวัสดีทุกท่านเนาะทั้งผู้ชมทั้งบ้านเนาะและก็ข้าพเจ้านางทุนทองใจประสวัสดิ์ห้องผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกิจน้ำมันเสือไฟลาวก็ขอแสดงความขอบใจมาทางรายการเนาะที่ได้เสื้อเสื้อพวกเขาทั้งสองท่านเพื่อมาอนาอุลมในรายการประโยชน์กระจายเสียงของพวกเขาเนาะ
0: เจ้ารายการ MOIC สื่อสารก็ขอบใจคือกันที่ทานทั้งสองฝ่ายได้สละเวลาได้ยินว่าก็ติดวิยากติดประสุมแต่ก็อยากจะมาซี้แจงให้สังคมเข้าใจได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของการร่วมมือครั้งนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังเนาะในมุมของไฟฟ้าลาวก็คือน้ำมันเสื้อไฟลาวขอริเริ่มแล้วก็แห้งบันดาลใจต้นต
1: ่
0: อที่เฮ็ดให้ทั้งสององค์กรใหญ่ของละได้ตัดสินใจมาร่วมมือกันในครั้งนี้ในการสร้างตั้งเครือข่ายสถานีสากรถไฟฟ้านี่เจ้า
1: เจ้าข้ออธิบายเนาะนี้เนาะก็โดยปฏิบัติตามมติเลขที่08ของรัฐบาลนั้นลงวันที่4เดือน12 21นั้นว่าด้วยการหับห้องและก็ประกาศใช้นโยบายการนำใช้รถ AB ของสปป.ลาวนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาจากมติกองประชุมของรัฐบาลครั้งปฐมมะลึกของรัฐบาลสุดที่10ฉบับเลขที่06รบทับวันที่17เดือน4 2026นี้อยู่ในมติดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้เว้าชัดเจนและเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการนำใช้รถ AV นี
0: ้
1: ฉะนั้นเพื่อเป็นการพันขยายเนาะมติดังกล่าวทั้ง2มติหั้นนานามพวกเฮาเป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวที่เป็นผู้บริการและก็สนองไฟฟ้าแก่สังคมและก็ทั้งเป็นผู้ที่เฮ็ดธุรกิจในการซื้อขายไฟฟ้านี
0: ้
1: พวกเฮาก็เห็นกะละโอกาสตัวนี้นี่ที่เป็นท่าแฮงของพวกเฮาฉะนั้นแหละรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวนี่ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่และอยู่ในสปป.ลาวข้าพเจ้าคิดว่าในมุมมองที่พวกเขาพวกเฮาสององค์กรในร่วมมือกันนี้เพื่อพัฒนาเ จุดซากรถไฟฟ้าหรือว่าสิ่งที่เอื้ออำนวยอยู่ในสถานที่ของน้ำมันเสื้อไฟนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่พวกเราสามารถเฮ็ดได้แล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถเอื้ออำนวยให้แก่สังคมก็คือพ่อแม่ประชาชนได
0: ้เจ้าและในมุมของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาว
2: ของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวอันนี้เขาก็คิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าพวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานหรือว่ามีสถานีบริการต่างๆถือว่ากลมรวมในบรรดาหลายแขวงใหญ่ๆเกือบว่าทั่วประเทศเน
0: า
2: ะนับแต่ภาคเหนือจนหอดภาคใต้อันนี้เป็นจุดแข็งของพวกเขาเนาะคิดว่าเป็นไปได้ถ้ามีการร่วมมือก็สิมีผลดีให้แก่ทั้งสองรัฐวิสาหกิจของพวกเขา
0: หมายความว่าไปจุดเดียวนี้ได้ทั้งผู้ที่สมใช้รถน้ำมันก็เติมน้ำมันผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าก็มีบอนสากรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นสถานที่มันเต้าหงคนจำนวนพลมีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามามันก็จะได้เอิ้นว่าสร้างเม็ดเงินเนาะจราจรอยู่ในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันแล้วในเมื่อมีการร่วมมือกันส่งรัฐวิสาหกิจแบบนี้แล้วอยากให้ท่านเราสุฟังเรื่องการแบ่งปันความรับผิดชอบการประสานงานแต่ละภาคส่วนระหว่างสองรัฐวิสาหกิจเฮา
1: ภายหลังที่พวกเราได้เซ็น MOU ในครั้งวันที่24เดือน7ผ่านมานี้พวกเขาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะผู้สอบเนี่ยทั้งสองฝ่ายทางเบื้องรัฐวิสาหกิจฝรั่งของเขาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะผู้สอบและเบื้องน้ำมันเสื้อไฟลาวเพิ่นก็มีการแต่งตั้งคณะผู้สอบเพื่อเฮ็ดเบียดร่วมกันเดือนปัจจุบันนี้พวกเขาก็ผ่วมค้นคั่วเนาะความเป็นไปได้กับบ่ไม้ผมว่าเขามีปั๊มน้ำมันทั้งหมดเท่าใดเขาจะลงหมดทั้งนั้นบ่แมนอันนี้พวกเขาก็ต้องได้ค้นคั่วว่าจุดใดที่เป็นจุดที่มีความจำเป็นต้องเหตุก่อนโดยเฉพาะเป็นจุดที่มีผู้สมใช้รายสมใช้รถไฟฟ้ารายแล้วก็เป็นจุดที่มีท่าแห่งในการคืนทุนไหวอันนี้พวกเขาก็พิจารณาก่อนคิดว่าความรับผิดชอบในการแบ่งงานนี้เบื้องไฟฟ้าลาวของเขาต้องได้ค้นคว้าทางเบื้องเทคนิคเนาะจะเป็นเทคนิคทางด้านไฟฟ้าความพร้อมในการสนองไฟให้จุดดังกล่าวแล้วก็เทคนิคในการนาข้าวหองว่าหัวซากยังต่างๆให้แหละ
0: เจ้า
1: ปลาปกติต้องได้ค้นคั่วเติมส่วนเบื้องน้ำมันเสื้อไฟเพิ่นก็สิค้นคั่วเรื่องสถานที่ของเพิ่นนั่นแหละว่าม
0: ัน
1: เหมาะสมตัวใด
0: อ
1: ันนั้นก็ให้เพิ่นว่าเติมว่าความพร้อมของเพิ่น
2: เจ้าอันน่ะสำหรับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวของพวกเฮานี้เนาะอันน่ะหลักๆนี้สิ่งที่ว่าอันเฮามีความพร้อมก็คือว่าหลักๆเขาจะเน้นไปทางต่ำตัวแบบของพวกเขาที่ว่ารัฐวิสาหกิจของพวกเขาได้ลงทุนเองในนั้นคือข่าวพระเจ้าได้เสนอไปเนาะขั้นเขาเรื่องต่ำตัวแบบที่ว่าเป็นของรัฐวิสาหกิจของเขา
0: พว
2: กเขาก็รวมมีสะสมต่ำขั้นว่าสะสมต่ำนี้ก็เป็นท่าแห่งของพวกเขาแล้วเนาะทางด่านพื้นฐานบ่ว่าจะเป็นด่านตลาดบ่พวกเขาเจ้ากระหูอยู่แล้วในการบริการของพวกเขานี่ถือว่
0: า
2: ทั่วสังคมกระหูเป็นส่วนใหญ่แล้วถามว่าเขามาเสริมเรื่องจุดสากไฟฟ้าอีกแห่งจะเป็นการดีเพราะว่าเข้ามาในปั๊มเขาแล้วโบสะโพดแต่เรื่องน้ำมันก็มีสมาร์ทรถไฟฟ้าก็สมาร
0: ์
2: ทเอาเรื่องสากไฟฟ้าอีกก็จะเป็นครบวงจรเนาะแต่ว่าในจุดนี้มีพวกเขาจะได้ก็คือทางทานห้องพอออนไฟฟ้าเป็นว่าวแหละพวกเขามีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วพวกเขาจะต้องมีการสำรวจทั้งที่เขามีข้อมูลแล้วต้องไปเบิ่งนำกันว่าในบรรดาปั๊มตัวแบบเขานี่เขาสิคัดเลือกเอาปั๊มใดในจุดใดและมีความพร้อมสำหรับอันเรื่องท่าแห่งของไฟฟ้าเป็นบ
0: ่
2: สินว่าระบบไฟฟ้า
0: เจ้า
2: ตะค่ายบ่หรือว่าดันเทคนิคต่างๆอันนี้เฮาจะบ่เบิ่งเพราะว่าเฮามีจุดแข็งทั้งสองรัฐวิสาหกิจแล้วเฮาจะมีความใหม่ความมือหรือว่าจะต้องได้ลงเก็บกำข้อมูลหรือว่าส่งข้อมูลให้กันเพื่อพิจารณาร่วมกัน
1: เจ้า
2: คิดว่าเป็นไปได้
0: เจ้านี่คือการแบ่งความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายแล้วโครงการนี้พอบอกได้บ่ว่าท่านหลังจากที่เฮาเซ็น MOU แล้วคิดว่าจะขยายให้ได้จักแห่งในขอบเขตทั่วประเทศ
1: ต่อกับปัญหานี้เนาะนะคือดังเบาเบื้องต้นแล้วว่าปัจจุบันนี้จุดซากรถไฟฟ้าของเฮาทั่วประเทศนี่มีอยู่147จุดที่เป็นภาคเอกชนเป็นผู้พัฒนา
0: เจ้า
1: แต่ว่าพวกเฮานี้ว่าที่ตอบว่าจักจุดสิพวกเฮายังบ่สามารถตอบได้ก็เนื่องจากว่าอยู่ในระยะที่ศึกษาคือข้าพเจ้าได้เว้าหั่นว่าเฮาจะศึกษาแล้วก็จัดบริมสิทธิ์ในการจะติดตั้งหัวซากรถไฟฟ้าอยู่ตามปั๊มน้ำมันนั้นฉะนั้นและการจัดบริมสิทธิ์นี้พวกเราก็ต้องเล็งใส่ว่าอันนึงเกิดเบิ่งเรื่องทางผู้สมใช้แหละมันลายบอก็ต้องได้แก้ไขก่อนแต่เคียงคู่กันนั้นแล้วบัดนี้ตามเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะเส้นทางเลขที่13เนื้อแล้วก็13ไตต่างๆนี่แหละมันก็ต้องได้เบิ่งว่า ภาคเอกชนบ่ได้ลงติดตั้งหั่นนะอันนี้มันก็มีความจําเป็นพวกเฮาต้องได้เบิ่งแนะนําพวกเฮาเป็นรัฐต้องถึงว่ามันจะการคุ้มทุนมันบ่สูงมันซ่าหั่นน่ะแต่พวกเฮาก็ต้องได้ค้นคว้าร่วมกันแนะนําพวกเฮาเป็นรัฐวิสาหกิจอันนี้คิดว่าจํานวนปั๊มจุดที่พวกเฮาจะเอาลงนี้ก็บ่สามารถสิตอบได้มื้อนี
0: ้
1: หรือพวกเฮายังเฮ็ดเวียกร่วมกันอยู
0: ่
1: เนาะเฮ็ดร่วมกันอยู่ก็ทั้งปั๊มน้ํามันเพิ่นก็มีแล้วแหละว่าสิติปั๊มน้ํามันเพิ่นมีเท่าใดหั่นน่ะเพิ่นเว้าเต็มก็ได้เนาะ
0: ครับ
2: เกี่ยวสําหรับเรื่องสถิติข้อมูลของพวกเฮานี่คือข้าพเจ้าได้เสนอไปเนาะสําหรับปั๊มตัวแบบนี่ก็แม่นมีซอ2ปั๊มและปั๊มตัวแท่นในทั่วขอบเขตทั่วประเทศเนาะที่เป็นเงื่อนไขหรือว่าเป็นพื้นฐานให้พวกเฮาก็มี260กว่าปั๊มเนาะ
0: อ
2: ันนี้เลยเป็นพื้นฐานต่างแต่ว่าเฮาสิกําหนดว่าสิเอาจักปั๊มก่อนนี่ในระยะนี้ตาม MOU พวกเฮาก็หมายว่าศึกษาข้อมูลส่งข้อมูลซึ่งกันและกันว่าจุดใดที่มีศักยภาพจะมีเศรษฐกิจดีพวกเขาจะลงมือในจุดนั้นก่อนหรือว่าถ้าว่าเบิ่งสถานที่แล้วเนาะลอกก็ว่ามีความพร้อมแล้วเนาะต่างแต่ว่ากระแสไฟฟ้าดีระบบอินเทอร์เน็ตดีหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอยู่ระยะไกลระยะไกลเพิ่นทางไฟฟ้าเพิ่นจะเป็นโทเบิ่งตื่มนําพวกเฮาพวกเฮาส่งข้อมูลเรื่องปั๊มสถานที่ว่าจุดนี้จุดนี้มีความเหมาะสมแต่เพิ่นจะเบิ่งว่าความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าเทคนิคต่างๆอันนี้พวกเฮาจะได้เรียบเรียงกันจังซั่นเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าม ัน
1: ก็ต้องได้เบิ่งตื่มว่าความสามารถในการสนองไฟระบบอยู่หั่นมันรับได้บ่อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: พวกเฮาก็ต้องได้ค้นคว้าคิดว่าเข้าใจว่าปั๊มน้ํามันทุกปั๊มนี่มันก็มีไฟฟ้าหมดแล้วสนองให้ต่างแต่ว่าระบบไฟฟ้าของเฮาอยู่หั่นมันมีความเสถียรบ
0: ่
1: ตัวอย่างว่าหม้อแปลงมันน้อยบ่หรือว่าสายมันน้อยบ่อันนี้พวกเฮาจะต้องได้วางแผนปรับปรุง
0: ครับต้องได้เบิ่งคืน
1: นะเบิ่งคืนทางด้านเทคนิคจ้ะ
0: หมายความว่ายังตกบ่ทันได้เถื่อว่าจะได้จักปั๊มในระยะของการศึกษาไปนําเก็บกําข้อมูลไปนํา
2: ล้างมีเรื่องศึกษาข้อมูล
1: แต่ว่าสิ่งแน่ๆเนาะข้าพเจ้าคิดว่าต้องได้ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลนั่นแหละหมายความว่าเส้นทางแต่เลขที่13เหนือเลขที่13ใต้นี้แน่นอนพวกเราจะต้องได้เป็นจัดเป็นบริมสิทธิ์ในการแก้ไขตัวน
0: ี้
1: เพื่อตอบสนองให้ผู้เดินทางผู้โดยสารเจ้า
0: เจ้าเอาถ้าฟังข่าวดีน้ํากันบรรดาผู้สมใช้รถไฟฟ้าที่จะเดินทางไกลก็เอิ้นว่าหายห่วงแล้วเน
1: า
0: ะเพราะว่าอนาคตนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะเส้นทางที่มีคนไปคนมาเรื่อยๆเอาง่ายๆซะคือสิลงต่างแขวงเนาะบางเทื่อก็โอ้อยากเอารถเฮาไปอยู่แต่ว่ารถเฮาเป็นรถไฟฟ้าย่านสีซอกสถานีสากรถบ่ได้อาจจะมีข้อจํากัดน้อยนึงแต่ว่าอนาคตถ้าการร่วมมือนี้เริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติก็จะเป็นบนที่สามารถตอบสนองได้
1: จ้ะ
0: แล้วปานนี้ถามท่านตึมอีกน้อยนึงในจุดของเรื่องของการเมื่อกี้ท่านก็ได้เว้าแล้วเนาะว่าเฮากําลังเลือกทั้งสถานที่ทั้งระบบไฟฟ้าที่มันสมคู่กันเนาะสามารถที่จะเกิดเป็นสถานีได้แล้วอยากจะให้ท่านเล่าสู่ฟังเรื่องของเงื่อนไขของการคัดเลือกนี่มีคือแนวใดเว้าสู่ฟังเนาะลักษณะว่าแม่แล้วเฮาเลือกสถานที่แต่อยากให้เว้าให้ฟังได้บ่ว่าแล้วเงื่อนไขมันมีประมาณใดเน่ล่ะเน้นใส่ในการติดตั้งแผนเฮานี่จะติดตั้งใส่เฉพาะที่เป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันเซอร์ไฟที่มีปั๊มน้ำมันบ่หรือว่าสถานที่อื่นๆที่มันเอื้ออำนวยแต่โบเมนปั๊มน้ำมันสิก็สิมีโอกาสที่จะเกิดได้บ่เจ้า
1: เจ้าเจ้าสำหรับการเลือกจุดติดตั้งนี้เนาะอันทำอิฐนี่เราก็ต้องได้เบิ่งมุมมองทางเศรษฐกิจก่
0: อ
1: นก็คือว่าเคสนี้มีผู้สมสายลายบ่
0: เจ้า
1: อันนี้มันติดพันเรื่องการลงทุนต้องได้เบิ่งอันที่2นี้มันก็ต้องได้เบิ่งว่าจุดที่พวกเราจะเอาลงหันมันติดพันนโยบายของรัฐบาลหันแต่ว่ามันบ่เศรษฐกิจแต่ว่าจําเป็นต้องได้เฮ็ด
0: ก็ต้อง
1: อันนี้ก็ต้องได้คนครัวเฮ็ดเพราะว่าเฮาเป็นบริษัทรัฐถึงว่ามันขึ้นทื่นซ่าพวกเฮาก็ต้องได้พิจารณาพ
0: ิ
1: จารณาเฮ็ดอันนี้มันต้องได้เลือกอันต่อมาก็แม่นเลือกอันต่อมาก็แม่นเรื่องความการสนองไฟหั่นแหละเคสนั้นมีไฟเพียงพอบ่ในการสนองเป็นอันนี้เป็นตัวเลือก 2-3 อันนี่แหละที
0: ่
1: ได้เลือกในการติดตั้ง
0: ในเรื่องของมีเสริมเติมได้เจ้า
2: เจ้าขออนุญาตเสริมเติมนําท่านฮองเพิ่นเนาะก็เห็นดีแหละก็คืออันน่ะบริษัทรัฐวิสาหกิจน้ํามันเสือไฟลาวก็คือบ่ต่างหยังกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพวกเฮาเฮ็ดหน้าที่ทั้ง2หน้าที่ไปควบคู่กันบ่เฉพาะแต่ดําเนินธุรกิจอย่างเดียวพวกเฮายังเฮ็ดหน้าที่รับใช้สังคมเพื่อเฮ็ดให้สังคมได้นําใช้อย่างทั่วถึงอันนี้เป็นเป็นแนวทางของพวกเฮาไปตามทิศทางของรัฐบาลเพิ่นได้กําหนดไว้เนาะพวกเฮาเป็นวิสาหกิจของรัฐ
1: จ้ะ
2: บางเทื่อบ่เศรษฐกิจก็ต้องได
0: ้อันนั้นเพื่อซวยอำนวยความสะดวก
2: ประชาชนในเขตทางใกล้สกลิกบ
0: ่
2: ถ้าว่ามีความพร้อมทางด้านอันนั้นไฟฟ้าบ่พวกเฮาก็จําเป็นต้องได้มีทั้ง เศรษฐกิจและเพื่อหับใส่สังคมไปควบคู่กัน
1: ก็บัวไม้ของมาจะเล็งพัฒนาแต่ป้อมน้ำมันเนาะคือท่านอันในท่ามันบางเทืออะไรเนี่ยอันทางที่มันไกลนะมันมีปั๊มแล้วเขามีความจำเป็นคือต้องได้ศึกษาต
0: ้
1: องได้ศึกษานำเสนอกันถึงเพื่อพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์กับการเดินทาง
0: อะไรหมายความว่าถึงจะโบแมนปั๊มน้ำมันของลาบิสกิตน้ำมันเซอร์ไฟแต่ว่ามันมีความจำเป็นก็มีแผนเน
1: าะ
0: ที่จะเกิดขึ้นได
1: ้อ้า
0: วก็จะเป็นข่าวดีให้กับทุกท่านผู้สงสัยรถไฟฟ้าในตอนนี้แล้วบัดนี้ถามตึมอีกเนาะว่าเรื่องของการขยายสถานีสากรถไฟฟ้าในทั่วประเทศนี่เฮียคงให้มีการนำไส้พลังงานเพิ่มขึ้นฉะนั้นทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้มีการก้าเกี่ยมความพร้อมของตะข่ายไฟฟ้าและก็ระบบสายส่งคือแนวใดเดเพื่อเป็นการหักประกันบ่ให้ส่งผลกระทบต่อกับการนำไส้ของประชาชนทั่วไปภาคทั่วไป
1: เวียกนี้เป็นเวียกของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 100% เลยเน
0: า
1: ะในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของพวกเฮานี่แหละปัจจุบันนี้พวกท่านก็สิเห็นสภาพไฟตกไฟมอนี่สูงกันเนื่องจากว่าการสมสายรถ AV ของพวกเฮานี่รถไฟฟ้านี่มันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นแหละคันสิว่าแล้วส่วนลายแล้วมันยามเลิกการยามเลิกการแล้วมันเพิ่นก็ไปซากอยู่บ้านซากอยู่บ้านแล้วเฮ็ดให้ระบบของพวกเฮานี่นะมันซากพร้อมกันเพิ่นก็เลิกการเลิกพร้อมกันเนาะไปยามพักการก็ไปซากซากแล้วก็เฮ็ดให้ไฟนี่เพิ่มขึ้น
0: เจ้า
1: ก็มีผลกระทบต่อระบบของพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นหม้อแปลงบ่สายไฟบ่ที่มันกระหับบ่ได
0: ้
1: ปัจจุบันนี่พวกเฮาก็เร่งเนาะเร่งแก้ไขจุดนี้อยู่ก
0: ็
1: การแก้ไขนี่ก็แน่นอนก็อาจบ่ท่วงทันเพราะว่ามันติดพันเรื่องกันงบประมาณนะการแก้ไขติดพันงบประมาณติดพันเรื่องพาหนะเรื่องบุคลากรที่จำเป็นต้องได้แก้ไขเร่งด่วนฉะนั้นนี่คิดว่าตัวนี้กันก็เป็นแผนของพวกเฮาอยู่แล้วจะต้องได้วางแผนรับมือกับเรื่องงานดังกล่าวนี้อันนี้พวกเฮาถือว่ามีแผนละเอียดสมควรแล้วในการแก้ไขระบบของพวกเฮาแต่เคียงคู่กันนี้นะเคียงคู่กับการที่ไปซากอยู่บ้านนี้พวกเฮาก็ได้ค้นคว้ากลไกราคาไฟ
0: เจ้า
1: เฮ็ดอะไรเพื่ออยากให้คนนี่หันไปซากอยู่สถานีซากไฟฟ้าที่มียังใหญ่อยู่ตามตัวเมืองนี้ปัญหาของพวกเฮาในส่วนรายแล้วมันบ่อยากไปซากอยู่สถานีเลิกการเราไปซากอยู่บ้าน
0: เจ้า
1: อันนั้นฉะนั้นเรามีความจำเป็นต้องเลยค้นคั่วราคาไฟสำหรับก็ห้องว่าราคาไฟช่วงพิกเป็นช่วงที่ยามแรงยามเลิกการเราไปซากฮั่นฉะนั้นราคาไฟตัวนี้มันจะต้องได้ปรับปรุงขึ้นเติ
0: ม
1: แล้วเพื่อให้คนนั้นไปซากอยู่สถานี
0: เจ้า
1: เพราะว่าการไปซากอยู่บ้านนี่อันนึงความปลอดภัยก็บ่มี
0: ม
1: ันซ่อมมาระบบมันกระทบระบบละเกิดไฟมอดไฟยังต่างๆก็กระทบร้ายแหละเป็นผลเสียหายแก่ทางผู้สมใจแดแล้วก็ทางเสียหายระบบของพวกเฮาแด
0: อ๋ออ
1: ันนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนการค้นคว้านำเสนอขั้นถึงเพื่อพิจารณา
0: เจ้า
1: ด้านราคาที่ติดพันกับการคุ้มครองให้อนาลูกค้าที่ซื้อรถ AV นี่ไปซากสถานี
0: อ
1: ยู่สถานี
0: สามารถตีความหมายได้บ่ว่าอยากให้ไปซากสถานีหลายกลัวซากอยู่เฮือนแล้วเพราะว่าค่าเสียไฟฟ้ามันอาจจะคิดรายเป็นราคานึงอีกแม่นบ
1: ่ก็สิเป็นรูปการนั้นแหละเพราะว่ามันน่ะคือว่าแหละคือได้ว่าความปลอดภัยมันบ่มี
0: ถ้
1: าเราไปซากอยู่เฮือนหมายความว่าเฮาข้อไฟไปใช้ทําอิฐนะเฮาก็มีกําหนดไว้ว่าจะต้องใช้อันน่ะมอเตอร์ไฟชํานี
0: ้
1: เหมาะสมกับการสมใช้ของท่านแต่ว่าท่านซื้อรถเข้ามาซึ่งเป็นอันน่ะเป็นอันตัวกินไฟนะเพิ่มขึ้นแล้วท่านน่ะบางเทื่อก็บ่ไปแจ้งไฟฟ้าอันน่ะไปติดตั้งเลยไปซากเลยเฮ็ดให้ระบบมันก็หับบ่ได
0: ้
1: มันถึงจะเกิดช็อตเกิดไหม้นะมันบ่มีความปลอดภัย
0: คล้ายๆมันมีความเสี่ยง
1: เอิ้น
0: ได้ว่าเป็นความเสี่ยง
1: เป็นความเสี่ยง
0: เป็นความเสี่ยงอ้าวคันซั่นฟังแบบนี้แล้วทุกท่านที่นําใช้รถไฟฟ้าก็ต้องได้คิดร่วมกันนะเพื่อ1เป็นความปลอดภัย2เป็นประหยัดเงินในกระเป๋าเพราะว่าค่าไฟมันกระแสไฟฟ้ามันจะแพงกว่าด้วยเนาะซากในสถานีบางเทื่อนี่คันซากไว้ก็ประมาณ20นาทีกว่านี่ก็เนาะก็ประหยัดไปหลายตึบแล้วก็ไว้ตึบอีกฝากถึงผู้สมใช้รถไฟฟ้าเลยเด้อจากทางห้องบริการใหญ่เพิ่นอยากให้ทุกท่านนั้นประหยัดไฟร่วมกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละเนาะเป็นหลักเลยมานี่เว้าเรื่องของเทคโนโลยีสถานีซากที่จะนำมาติดตั้งเด้อท่านจะเป็นรูปแบบใดแน่เพื่อเป็นการรับห้องโดยเฉพาะคือหลายๆคนมักว่าซากไว้เต็มไว้หรือว่าฟาชาร์จนั่นเองเนาะมีหรือบ่ในจุดนี้แล้วว่าเรื่องของการรับห้องมาตรฐานของหัวซากไฟฟ้าแต่ละรุ่นหรือว่าทุกรุ่นที่นำไส้อยู่ในตลาดลาวเฮาปัจจุบันนี
1: ้
0: เห็นว่าหน่อยหลายสําใด
1: อยู่ในสปป.ลาวของพวกเฮาปัจจุบันนี้พวกเฮาไส้นี่มี2รุ่นเนาะอันนึงก็ฮ้องว่า GB ทับที่แล้วก็รุ่นที่2นี่แม่น CCS ทู
0: เจ้า
1: ถือว่าทางส่วงมาตรฐานนี้ถือว่านำใช้อยู่ประเทศลาวของพวกเฮานี้แต่ว่าการคุ้มครองมาตรฐานต่างๆนี้เนาะพวกเฮาโอ้แท้กันยังมันบ่ทันมีผู้เป็นเจ้าการตัวนี
0: ้
1: แต่ผ่านมานี่การอนุมัติสถานีซากนี้ก็เป็นกรมนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและสมทบกับกรมขนส่งของกระทรวงโยธาเป็นผู้อนุมัติในการให้สร้างตังค์สถานีซากนี
0: ้
1: แต่คิดว่าทั้งนั้นทั้งนี้ซ่องยี่ห้อนี่คิดว่าเป็นยี่ห้อที่ดีแล้วก็มีคุณภาพที่พวกเฮาใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็บ่ค่อยเห็นเกิดมีปัญหาหยัง
0: เจ้าน
1: ะบ่มีปัญหาหยังนี่แม่นอยู่สปปลาวของเฮานําใช้ปัจจุบัน
0: ณปัจจุบันคือมี
1: 2
0: แบบ
1: 2แบบ
0: แล้วพอบอกได้บ่ทันว่าประชาชนผู้ที่ว่าซุมใช้หรือว่าเวลาไปซากรถอยู่สถานีไฟฟ้าเนาะคันสมมุติว่าเฮาเกิดขึ้นมาแล้วนี่อัตราค่าบริการนี่มีการคิดไรแบบใดเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นบอนอิงให้ประชาชนว่าได้ฮู้เนาะหรือว่าจะมีการพัฒนาระบบการชําระเงินที่สะดวกสบายส่งทางอื่นๆเพิ่มเข้ามา
1: จ้ะสำหรับการชำระเงินนี้นี่ส่วนใหญ่นะสถานีซากนี่ผ่านมาเป็นของภาคเอกชนคือว่าเขาจะมีแอปเฉพาะเขาเจ้าเลยที่คือตัวอย่างโลกาสิเฮาก็สามารถสแกนเขาจะมีQR ติดอยู่ในตู้เลยเฮาสามารถสแกนแล้วก็ซุบไฟได
0: ้
1: แล้วก็ตั้งวงเงินของไอ้ซากเท่าใดแล้วมันก็ตัดเลยถือว่าสะดวกสบายแหละระบบนี
0: ้
1: และ EDL พวกเฮาก็รวมพัฒนาแพลตฟอร์มของ EDL เฮาเฉพาะเลยที่สําหรับสิรับใช้ในโครงการที่ร่วมมือกับอันน้ํามันเชื้อไฟนี่ก็เป็นของ EDL ของเฮาเลยถือว่าสําหรับผ่านระบบธนาคารหมดเลยบ่ได้สําหรับผ่านเงินสด
0: อ
1: ันนี้มันคิดว่ามันจะดีที่สุดกันเฮาสําหรับผ่านธนาคารมันก็สะดวกสร้างความสะดวกให้ประชาชนหลายก็มีความปลอดภัย
0: ในเบื้องรัฐวิสาหกิจน้ํามันเชื้อไฟมีหยังเสริมเติมในจุดนี้
2: ทางนี้ทางเฮนดีทางทานห้องเพิ่นได้เสนอ
0: เจ้าหมายความว่าทุกอย่างเฮาจะเป็นระบบผ่านมือถือ
1: เจ้า
0: สแกนผ่านมือถือกำหนดระยะเวลา
1: จ
0: ากหน่อยจากหลายก็ขึ้นกับการน้ำไส้ตัวจริงของเราเลยเน
1: า
0: ะก็จะเป็นคือระบบของภาคเอกชนทั่วไปเลย
1: เจ้า
0: แล้วบัดนี้ในด้านการจัดตั้งปฏิบัติเนาะทานโครงการนี้เป็นเอื้อนว่าเป็นโครงการระดับชาติเลย
1: ก
0: ว่าแมนเนาะคันสั้นทั้งคณะพิศอบคาดว่าสิ่งที่มันท้าทายอันใดเดในอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าเรื่องของการร่วมมือเพื่อจะสร้างตั้งสถานีซากรถไฟฟ้าโดยการร่วมมือของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพวกที่เป็นข้อจำกัดพื้นฐานโครงรางต่างๆเหล่านี้เป็นต้น
1: ทบิดเลยที่เป็นข้อจำกัดก็แม่นเบาเรื่องงบประมาณงบประมาณที่จะมาลงทุนนั่นแหละอันนี้ก็คือท่านทราบแล้วว่าไฟฟ้าลาวของเฮาก็มีความยุ่งยากสมควรทางนั้นงบประมาณนั้นแต่ก็จะพยายามมีแบ่งแล้วมันกันจะตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้อันที่ซ่องสิ่งท้าทายที่ซ่องนี้แมนจุดที่พวกเราจะติดตั้งหันเป็นจุดที่การสมใช้บ่สูงสถานการณ์คืนทุนในจุดนี้นี้ก็อาจจะมีความยุ่งยากแล้วก็คืนทุนซะสำหรับการลงทุนอันต่อมาก็แมนบ่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะแมนการสนองไฟแหละบางเทื่อมันอยู่เคลื่อนทางไกลแดก็ตาคายพวกเฮาก็น้อยแดหม้อแปลงก็น้อยแดมันก็ต้องได้ปรับปรุงก็ต้องได้ลงทุนเติ
0: ม
1: อันนี้มันจุดที่เป็นสิ่งท้าทายสำหรับในการร่วมมือในครั้งนี้นี้ทางเบื้องเพิ่นมีหยังบ่
0: มีหยังบ่ที่เป็นสิ่งท้าทายในเบื้องของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟเจ้า
2: อันน่ะสำหรับทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวเฮาก็เห็นดีที่ทางเพิ่นเสนอมีแต่ว่าอยากเสริมเติมจังซี่เนาะการโดยอิงตามสิ่งท้าทายเลยพวกเฮาจึงว่าเฮามีจุดแข็งทั้ง2จุดนี้เนาะเพื่อมาประสมประสานสมทบกันทั้งด้านทินท้อนหมายว่ามีบ่พวกเฮาก็ยังบ่ทันเพียงพอจึงว่าทางเพิ่นมีจุดแข็งด้านนั้นทินท้อนจึงเอาทั้ง2ภาคส่วนมาแทนที่ว่าเฮาสิได้จ่ายเงิน 100% พวกเฮาก็50 50ลักษณะนี้อันเป็นผลดีว่าเฮาจึงสามารถตอบโจทย์ได้ในการที่จะพัฒนาร่วมกันนี
0: ้
2: ย้อนเอา2ทุนฮ้อนเพราะเฮามีพื้นฐานเพราะเพิ่นเป็นระบบของไฟฟ้าติดเด็กแล้วจึงเฮ็ดให้ต้นทุนเฮาอาจจะลดพ้นลงไปเน
0: า
2: ะเพราะว่าเฮาก็บ่มีต้นทุนที่ท่านเพียงพอในขั้นที่ว่าเฮาริเริ่มนี้เน
0: า
2: ะ
0: หมายว่าณตอนนี้สิ่ง สิ่งที่เป็นข้อจำกัดหรือว่าท้าทายลักๆก็เป็นด้านงบประมาณบุคลากรเฮามีทั้งสองฝ่ายสถานที่เฮาก็พร้อมเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เทคนิคไฟฟ้าก็มีแต่ว่าบางบ่อนบางพื้นที่ที่เขตทางไกลโซกลีกโบอาจจะได้คุ้นคั่วคืนเรื่องระบบไฟมาเพื่อจะสนองเกิดให้เป็นสถานีสักไฟฟ้าโอ้เฮายังมีหลายๆปัญหาที่อยากจะถามหรือว่าเป็นการสนทนากันเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอให้ทุกท่านได้พักกันก่อนจักมื้อนึงก่อนแล้วพวกเราจะกลับเข้ามาสนทนาต่อหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook มีคำถามอันใดที่ท่านสนใจหรือว่าอยากฮู้วิสัยทัศน์อันใดเพิ่มเติมพิมพ์เป็นข้อความได้จังหน่อยอนุรักษ์จะไปอ่านข้อความของท่านแล้วมาถามทั้งท่านฮงผอ.ทั้งสองพักส่วนเลยเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันไปจ้ะ
1: จ้ะ

0: ลับเข้ามาติดตามหับสมหับฟังการสนทนาในรายการโอคอสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้อนุรักษ์ยังอยู่กับสงทานแขกรับเชิญที่ร่วมสนทนากันภายใต้หัวข้อการร่วมมือเพื่อพัฒนาสถานีสากรถไฟฟ้าในขอบเขตทั่วประเทศโดยการร่วมมือของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวอยู่กับท่านฮองผู้บริการทั้ง2ท่านเลยเมื่อกี้นี้เราก็ได้สนทนากันหลายหัวข้อไปแล้วนาตอนนี้โฆษกอยากถามทั้งสองท่านเติมอีกเนาะถ้าหากว่าโครงการนี้ได้จัดตั้งปฏิบัติไปแล้วจะประกอบส่วนอันใดเด้ต่อกับประเทศชาติเนาะในเบื้องของประเทศชาติและพร้อมเดียวกันนั่นก็ว่าเรื่องของนโยบายเนาะต่อกับนโยบายของรัฐบาลได้มีการหันเปลี่ยนดังที่หลายๆคนก็ได้รับทราบแล้วก็จัดตั้งปฏิบัติมาแล้วว่าการนำใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดอยากให้ท่านได้อธิบายจุดนี้ให้ฟังตึง
1: จะยกอธิบายตรงนี้ก็คือข้าพเจ้าได้ยกขึ้นในเบื้องต้นนั้นเพื่อพันขยายนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้านี้รัฐวิสาหกิจฟ้าลาวของเราก็ได้เอาใจใส่และในการค้นคว้าเพื่อเหตุอะไรที่สามารถตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลนั้นได้เพราะว่าพวกเรานี่นะมีท่าแหงทางด้านพลังงานสะอาดอยู่ในสปปลาวของเรานี
0: ้
1: ซึ่งมีแรงผลิตโดยเฉพาะเป็นแรงผลิตพลังงานน้ำพลังงานแสงตะเวนนี่ไล่ถึงสามารถตอบสนองได้ในการสมไซภายในของเฮานี้คันถ้าว่าเฮาจัดตั้งปฏิบัติโครงการนี้สำเร็จก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพันขยายนโยบายของรัฐบาลนั้นโดยเฉพาะแม่นการลดพรการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ลดพรการไล่ออกของเงินตาต่างประเทศ
0: เจ้า
1: ซึ่งพวกเฮายังมีพบความยุ่งยากอยู่นี้อันต่อมาก็เป็นการลดพรมลพิษจากการนำใช้รถน้ำมันนั้น
0: อ
1: ันนี้เพราะว่าเขาใช้พลังงานสะอาดเนาะมันก็ลดพรมลพิษให้แก่สังคมอันนี้แม่นอันหนึ่งที่ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลที่เพิ่นได้กำหนดไว
0: ้เจ้าในเรื่องของรัฐวิสาหกิจน้ำมัน
2: ข้าพเจ้าก็อยากเสริมเติมอย่างซี่เนาะก็ยินดีแล้วคือที่ผ่านมานี่พวกเฮาก็ถอดทนบุทียันหรือว่าพวกเฮาผูกพ่ออยู่กับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสือไฟลาวเฮาเนาะเมื่อก่อนเนาะก็คือณปัจจุบันเนาะถือว่าในสภาพยุ่งยากสภาพขาดแคลนน้ำมันก็ย้อนว่าครั้งที่หนึ่งก็เกิดจากว่าสภาพเงินตาของเฮาแดเน
0: า
2: ะหรือว่าอันน่ะสภาพกันแข่งแย่งแข่งขันกันแดเนาะเกี่ยวกับน้ำมันเสื่อไฟหั่นเนาะเลยก็ลักๆก็เฮาก็ยังมีสภาพขาดแคลนน้ำมันถึง2ครั้งใหญ่ๆอันนี้แหละเป็นผลกระทบให้แกรัฐวิสาหกิจก็คือสังคมที่มาใส่บริการหมายว่าส่วนขาดแคลนนี่เฮ็ดให้ความยุ่งยากผู้สังคมได้จมว่าหรือว่าโตแถวกันมาใส่น้ำมันเพราะว่ารักๆรัฐวิสาหกิจเฮานี่ห้องหับให้แก่เวียกงานดังกล่าวอยู่แล้วเน
0: า
2: ะหมายว่าจะยุ่งยากปานใดจะสภาพเงินตาจะเปิ่นป่วนแบบใดพวกเฮาก็ต้องได้ค้นคว้าและก็เพื่อตอบสนองให้แก่สังคมเนาะอันนี้ก็ปราศจากบ่ได้ความขาดตกบกพร่องเป็นอย่างจังหวะจังซั่นเพราะว่าคือเฮาว่าเรื่องน้ำมันเฮาแม่นนำเข้าจากต่างประเทศเนาะแม่นสำหรับเงินตาของพวกเฮาก็คือสภาพเฮาผู้ผ่านมาเนาะบางเทื่อมันก็อาจจะบ่เพียงพอตามความต้องการกับผู้ที่ว่าเฮาจะนำเข้าน้ำมันหั้นและสภาพยุ่งยากในสภาพการคงโลกต่างๆก็คือเฮาผู้นำกันบางแล้วนี้เนาะก็เกิดปัญหาสภาพการคงโลกที่ว่าบ่มีความสงบหั้นจึงเฮ็ดให้ว่าพวกเฮาขาดแคลนน้ำมันในเมื่อว่ามันเกิดโครงการตัวนี้นี้ค่ะพระเจ้าว่ามีจุดดีหลาย
0: เจ้า
2: เพราะว่าจะได้บิแบงว่าแทนที่ว่าพวกเฮาสิได้ใส่แต่น้ำมันเฮาหันมาใส่อันรถไฟฟ้าเนาะและสิเฮ็ดให้ถ้าว่าการขาดแคลนอาจจะลดผลลงเนาะบางเทื่อก็อาจจะบ่เกิดได้บ
0: ่เจ้า
2: คนเฮาก็สิมีทางเลือกหลายทางเลือกต้องจํานวนนึงก็มีเลือกใส่น้ำมันก็บ่เป็นหยังจํานวนนึงก็หันมาใส่ไฟฟ้าเพราะว่ารับประกันบัตรว่าเพื่อว่ารับประกันในการนั้นน่ะอันนี้นำใส่นี่แหละอันนั้นตอบสนองให้แก่สังคมนี่แหละตามให้ทั่วถึงตามความต้องการและก็สิบ่มีการว่าขาดแคลนก็สิลดพรลงเนาะคิดว่าเป็นลักษณะจังซั่นถ้าเฮาได้ร่วมมือกันในโครงการตัวนี
0: ้เจ้าจากประสบการณ์ตัวจริงแล้วเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้พบปัญหา2ครั้งเนาะในการขาดแคลนน้ำมันอยู่ประเทศลาวเฮาระยะ1แม่นระยะโควิดมาระยะหลังๆก็คือวาง ต้นปีมานี่
1: จ้ะ
0: หลายๆครอบครัวนี่บางเทื่อนี่จนว่าได้จัดสรรกันว่าสิไปแบบใดแนวใดเนาะย้อนขวมขาดแขนน้ำมันย้อนประสาทสนแตกตื่นฉะนั้นเมื่อพบปัญหาแบบนี้แล้วหลายคนก็จะคิดล้ำกันแล้วแหละป่ะนี
1: ่
0: สมมติว่ามีครอบครัวหนึ่งที่มีเงินไขว่าซั่นๆเนาะเพื่อนอาจจะต้องมีรถน้ำมันคันนึงรถไฟฟ้าคันนึงเพื่ออย่างเวลาที่น้ำมันขาดแขนอาจจะใส่รถไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้เลยเมื่อเห็นได้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนาะทางการหวมมือของสองภาคส่วนรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวอนุรักษ์ขอถามถ้าโครงการนี้การหวมมือการสร้างตั้งสถานีสับรถไฟฟ้าสำเร็จตามเป้าหมายแล้วทั้งสองภาคส่วนนี่มีแผนหรือว่ามีวิสัยทัศน์อื่นบ่ที่จะหวมกันในอนาคตอยากให้เราสู่ฟัง
1: ก็คือดังพอหูแล้วว่าปั๊มน้ำมันนี้เนาะเป็นชื่อว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถหั่นได้หลายธุรกิจนอกจากที่พวกเขาจะเอาหัวซากรถไฟฟ้าลงแล้วพวกเขาสามารถเฮ็ดเป็นห้านอาหารหรือว่าห้านมินิมาร์ทหรือว่าห้านสะดวกซื้อต่างๆนั่นแหละหรือเป็นห้านกาแฟต่างๆสามารถเฮ็ดได้เลยก็เดี๋ยวนี้พวกเขาก็ผู้มศึกษานี่ก็คิดว่าสิเอาแถวมอนี่แหละแถวดงจอกดงจองนี่ก่อนลองเบิ่งเป็นไพลอตลองเบิ่งก่อนว่ามันเป็นไปได้บ
0: ่
1: นะอันนี้พวกเฮาคิดว่าในกรอบการร่วมมือจุดนี้นี้จะสามารถเฮ็ดให้เกิดได้อาจจะเป็นตัวแบบบนใดบนหนึ่งก่อน
0: เ
1: พื่อสร้างความเอื้ออํานวยความสะดวกให้ผู้มาสมใจนั่นแหละให้มันสะดวกสบายเข้ามาซากรถแล้วอยากช้อปปิ้งก็ได้อยากกินกาแฟก็ได้อยากกินข้าวเปียกอยากกินเฟอก็ได้ก็ไม่ถ้ามันครบสุดอยู่ในฮั่นอันนี้แม่นอยู่ในกรอบ MU ของพวกเฮาอยู่แล้วต้องได้เฮ็ด
0: หมายความว่าบ่แม่นเฉพาะแต่สร้างตั้งสถานีสร้างรถไฟฟ้าอยู่ปั๊มน้ำมันเท่านั้นยังมีธุรกิจอื่นที่เอิ้นว่าเป็นระบบนิเวศธุรกิจรถไฟฟ้าเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะแม่น
0: แล้วทางเบื้องวิสัยทัศน์ของทั้งรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟแล้ว
2: เจ้าก็คือที่พวกเฮาได้ระบุไว้ใน MOU หั่นเนาะภายหลังที่พวกเฮาได้ทดลองเบิ่งว่าในจุดเป้าหมายที่พวกเฮาคิดว่ามีความพร้อมหั่นเนาะหลังจากเฮามาศึกษาเบิ่งหรือว่าคิดว่าเป็นไปได้แล้วเนาะและระยะต่อไปพวกเฮาจะร่วมกันก็คือธุรกิจปิ่นอ้อมหมายว่าคนเฮาหั่นนะเวลาเฮาใส่เวลาให้มีคุณค่าเนาะสมมุติว่าเฮามานั่งสักรถหาสารรถไฟฟ้าเฮาก็สามารถ
0: เฮ็ดเวียกอื่นไปได้
2: เฮ็ดเวียกอื่นไปได้พร้อมๆกันเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: และก็สิให้เกิดความพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการของพวกเฮาเจ้า
0: ซั่นสามารถเว้าได้ว่าในอนาคตถ้าโครงการสำเร็จแล้วปั๊มน้ำมันจะบ่จะคึกคืนคนกว่าเก่าใช่คำว่าจะเนาะคึกคืนกว่าเก่าจากมีผู้ไปผู้มาเมื่อก่อนปั๊มน้ำมันนี่คือตามการใช้ชีวิตเนาะทั่วไปเมื่อก่อนไปใส่ปั๊มน้ำมันคือต่อแถวย่างหน่อยรถ 2-3 คันใส่น้ำมันแล้วคือไปแต่คันสมมุติว่ามีสถานีสร้างรถไฟฟ้ามาแล้วสร้างรถมันต้องย่างหน่อย3นาทีเนาะในเวลานั้นอาจจะประชุมโทรศัพท์ไปซุ้มออนไลน์บ่กินอาหารเช้าบ่หรือว่าดื่มกาแฟบ่ซื้อเครื่องบ่สิอันคันถามว่ามีธุรกิจปิ่นอ้อมเกิดขึ้นนี่ก็จะสามารถสร้างการร่วมมือกันในอนาคตได้เนาะถือว่าเป็นโครงการการหัวมือระดับชาติที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้สำเร็จผู้สมใจในนามประชาชนทั่วไปนี่แหละก็จะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเนาะบ่มีข้อจำกัดหลายขึ้นคือการเดินทางที่ต้องใช้รถไฟฟ้าก็ลดความกังวลลงได้ในระดับนึงว
1: ่
0: าเวสถานีแล้วสถานีสากนี้แล้วอ้ากันขี่ไปได้ต่ออีกคือกำลังรถบางคนนี่แลนได้ระยะที่บ่ไกลเนาะก็ต้องได้เวหลายๆสถานีกว่าสิฮอดคำมวนสวรรค์เขตจังซี่เนาะจ้ะมื้อนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลใหม่หลายอย่างเลยเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้ความสนใจเรื่องของการหัวมือเพื่อสร้างหรือพัฒนาสถานีสากรถไฟฟ้าโดยการหัวมือของสองภาคส่วนรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเวลาก็พอดีงามเลยเนาะก็จากกันอยากให้ทั้งสองท่านท่านมองผมในการได้ฝากอย่างถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
1: จะอยากขอฝากท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังตื่มก็คือเขาทราบแล้วว่าระยะนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็คือรัฐวิสาหกิจของรัฐและทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่ในช่วงการดำเนินปฏิรูปฉะนั้นมีหลายอันที่พวกเราสามารถซอยกันได้มีหลายอันที่พวกเราจะต้องได้ปรับปรุงร่วมกันเพื่อเห็นให้รัฐวิสาหกิจของพวกเรานี้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลนั่นแหละหนึ่งในนั้นที่โครงการพวกเราเฮ็ดนี้ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากที่พวกเขาจะเฮ็ดหัวซากนี่แล้วนะต่อหน้าพวกเขาอาจจะค้นคว้าร่วมกันอีกว่าการตอบสนองน้ำมันในโครงการต่างๆเป็นต้นโครงสร้างก่อสร้างเขื่อนบ่อทรายสูงต่างๆนี่อาจจะเป็นบริมสิทธิ์ให้รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสือไฟลาวพวกเขาเป็นผู้สนอง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอันนึงที่จะช่วยให้การฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสือไฟเคียงคู่กับการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจในฝรั่งลาวเช่นกันฉะนั้นข้าพเจ้าในนามผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจในฝรั่งลาวก็ขอฝากนำพ่อแม่ประชาชนผู้ทางอยู่ทางบ้านที่ได้ครับการติดตามรับชมรับฟังนี้จงพยายามหันมาใช้นำใช้รถไฟฟ้าให้หลายขึ้น
0: เ
1: พื่อยังกับเพื่อช่วยชาติของพวกเขานี่แหละการเฮานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นก็เป็นการช่วยประหยัดหลายจ่ายของพวกเขาแล้วก็ประหยัดเงินตาที่ไล่ออกจากต่างประเทศช่วยประเทศชาติเพื่อพร้อมกันพัฒนาสร้างชาติประเทศชาติของพวกเขาให้เจริญเมืองแบบยืนยงเจ้าขอบใจ
0: ขอบใจท่านน้องผู้บริการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสือไฟลาวขอฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
2: เจ้าอยากขอฝากถึงท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านน้องก็คือพวกเขาเป็นทั้งสองรัฐวิสาหกิจใหญ่ก็อยู่ในช่วงระยะที่ดำเนินและก็ปฏิรูปปรับปรุงอันและก็เป็นโอกาสอันดีเนาะที่พวกเขาได้มาออกรายการนี้เนาะและเสนอว่าท่านผู้ชมผู้ฟังเนาะจะมีความคิดว่าเขามีทางเลือกเนาะคือข่าวประจวบเสนอเลยเมื่อก่อนคืออันปั๊มน้ำมันเสือไฟของพวกเขาเขามาก็คือมีแต่ใส่น้ำมันแล้วก็ออกไปเน
0: า
2: ะตกไปเขาก็สิมีหลายทางเลือกบ่ว่าจะจุดสากหรือว่าบริการธุรกิจที่เป็นอ่อนล้วนแล้วแต่จะเป็นเสริมให้ศักยภาพทั้งสองหลักวิสาหกิจเฮาเนาะได้มีความเข้มแข็งเติบใหญ่ขยายตัวและให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็คือให้เนื้อเมื่อว่ารัฐวิสาหกิจของพวกเขามีความเข้มแข็งมีแรงหักเพิ่มขึ้นก็จะเฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเขาได้มีความมันคงไปผมๆกันเนาะ
0: เจ้าขอบใจทั้งสองท่านถือว่าเป็นการฝากถึงประชาชนไทยเฮาเจ้าคอยนี่แหละต้องคิดร่วมกันแล้วเรื่องของการประหยัดพลังงานสวยซ่าก
1: ็
0: คือประหยัดเงินในกระเป๋าของเขาประหยัดการเอิ้นว่าสมไส้หรือว่าการไหลออกของเงินตัดต่างประเทศเพื่อเฮ็ดให้ระบบเศรษฐกิจหรือว่าการดำรงชีวิตของประชาชนนี่มีความสะดวกสบายขึ้นเฮามีทางเลือกแล้วและที่สำคัญคือพรรคและรัฐบาลก็มีนโยบายแล้วเรื่องของการสมไส้รถไฟฟ้าเนาะหลายๆคนที่มีเงินไขก็อาจจะกลับเอาไปพิจารณาและก็เตรียมฟังข่าวดีน้ำกันทุกท่านที่เฮาจะได้เข้าปั๊มน้ำมันของรัฐวิสาหกิจเสื้อไฟแล้วน้ำมันเสื้อไฟลาวแล้วเขาก็จะได้สากรถไปพร้อมเขาจะได้ดื่มกาแฟไปพร้อมได้ซื้อเครื่องไส้ต่างๆไปพร้อมในจุดที่เขาจะเริ่มนะตอนนี้ติดตามน้องกันเนาะอาจจะติดตามทางช่องทางออนไลน์ของFacebook รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้หรือว่าข้อมูลการเคลื่อนไหวของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวก็ได้ในนามที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทุกๆเวียกงานที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของทั้งไฟฟ้าลาวหรือว่าน้ำมันเสื้อไฟลาวและการของพวกเขาก็ยินดีที่จะเป็นกัวโตในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมื้อนี้ขอบใจอีกท่านนึงท่านบ
1: ุ
0: ญทันพันธุรักษ
1: ์
0: ห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและก็ท่านนางทุนท้องใจพระสวัสดิ์ห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 ของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความหู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องเหล็กสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามและการเฮาเมือระหว่างลาวและสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษปัจจุบันสังคมลาวนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลงไหลการท่องเที่ยวแมนเสาค่ำอันหนึ่งในการสร้างและหับให้เกย์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหลวงพะบาง6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถึง3ตื้อกว่าคนสิงคโปร์เสนอห่างกฎหมายเสริมกำลังปราบปรามสแกมเมอร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: ตอนเศร้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์หลายภาคส่วนได้สืบโตเข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปโดยบ่มีวันกลับคืนมาของสหายเสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติด้วยพยาธิติดเชื้อในกระแสเลือดอักเสบขั้นรุนแรงการจากไปของสหายเป็นการสูญเสียการน้ำคันสูงสุดของภาครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเข้าวางพวงมาลาในตอนเช้ามื้อนี้คณะธรรมอิฐแม่นคณะรัฐสภาแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคณะที่ทรงแม่นคณะบริหารงานภาคแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะสภาประชาชนแขวงสภาแห่งชาติประจำเขตต่างๆที่13และประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงสวรรณเขตนำพาโดยสหายบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงต่อมาแม่นคณะสถานเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวคณะสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวคณะพักคณะนำและประชาชนบรรดาเผ่าแขวงลมพะบางคณะสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำลาวคณะสถานเอกอัครทูตสหพันธ์รัสเซียพร้อมด้วยคณะกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซียประจำลาวคณะบริหารงานผักพร้อมด้วยประชาชนชาวแขวงหลวงน้ำทาคณะสหภาพเอรบประจำลาวคณะสถานเอกอัครทูตฮังการีประจำลาวคณะบริหารงานผักแขวงสภาประชาชนแขวงและประชาชนบรรดาเผ่าแขวงบัวแก้วนำพาโดยพลจัตวาเป็นคำพุทธจันเพงกรรมการศูนย์กลางผักเลขาผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคณะสภาการค้าจีนประจำลาวคณะธนาคาร ICPC คณะสมาคมนักธุรกิจเมียงลาวคณะครอบครัวปราศพลและครอบครัวสีสารนอกจากนั้นยังมีคณะจากบรรดากระทรวงองค์การปกครองแขวงสถานเอกอัครทูตองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวนักธุรกิจบริษัทห้างห้านและบรรดาครอบครัวกันนำเข้าวางพวงมาลาไหว้อาลัยถึงสหายเสสมพรพรหมวิหารตามลำดับเมื่อวานนี้ท่านทองรุณศรีสุริตประธานประเทศได้ทรงสารอวยพรถึงท่านชามันซานมูการัตนัมประธานาธิบดีสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเนื่องในสารอวยพรระบุว่าต่างหน้าประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐมายังทานและประชาชนสิงคโปร์ทุกท่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครบรอบ61ปีข้าพเจ้าตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามและการหัวมือที่เต็มไปด้วยมากผลระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ตลอดระยะหาทศวรรษผ่านมาข้าพเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วจะห่วมเหตุเวียกกับทานอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีอยู่แล้วนั้นระหว่างลาวและสิงคโปร์ให้ได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นทั้งในขอบส่งฝ่ายหลายๆฝ่ายรวมทั้งภายในครอบครัวอาเซียนและการสนับสนุนการเป็นประธานมุนเวียนอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2007เพื่อผลประโยชน์รวมของประชาชนสงสารก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในภาคพื้นเลยในโลกข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรใส่มายังทานจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสูงส่งของทานและขอให้ประชาชนสิงคโปร์เพื่อนมิตรสืบโตมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนาถาวรตลอดไปในวันเดียวกันทานสอนไซสีพันโดนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารอวยพรถึงทานโรเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และท่านทองสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารอวยพรถึงท่านวิเวียนบาราคิสนันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเช่นเดียวกัน
1: คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลและคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนาม ได้ส่งโทรเลขเศร้าสลดใจมายังคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลศูนย์กลางในลาวสังสาธแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการมรณกรรมของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวเนื่อในโทรเลขเขียนว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามและประชาชนเวียดนามขอแสดงความเศร้าสลดใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับข่าวว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2026นี้สหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นผู้นำที่โดดเด่นของพรรคหลัดและประชาชนลาวเป็นนักคอมมิวนิสต์ที่จงรักภักดีและได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของตนให้แก่ภารกิจการปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ภารกิจการปกป้องรักษาสร้างสาและการพัฒนาประเทศลาวที่มีสันติภาพเอกราชเอกภาพและเจริญรุ่งเรืองในฐานะตำแหน่งที่เป็นประธานสภาแห่งชาติและในบทบาทสำคัญอื่นๆจำนวนหนึ่งของพรรคหลัดสหายได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาแห่งชาติลาวส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างความสามัคคีภายในชาติและยกสูงฐานะบทบาทของลาวในเวทีสากลสหายไซสมพรพรหมวิหารแม้นเป็นสหายและเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้สนิทสนมของพรรคหลัดและประชาชนเวียดนามย่ามใดก็มีจิตใจความหักแพงอันลึกซึ้งและความเป็นห่วงเป็นใยเป็นพิเศษต่อการปกป้องรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างพัฒนาสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามและลาวการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงต่อพรรคหลัดและประชาชนลาวไอ้น้องในเวลาเดียวกันนั้นพรรคหลัดและประชาชนเวียดนามก็ได้สูญเสียเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็นสหายที่จงรักภักดีอันสนิทสนมพวกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพรรคหลัดและประชาชนลาวไอ้น้องและครอบครัวของสหายไซสมพรพรหมวิหารจะผ่านผ่าความทุกข์โศกเสียดายและการสูญเสียอันใหญ่หลวงในครั้งนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศลาวให้นับมือนับพัฒนาและเจริญหุ่งเหืองในโอกาสแห่งความโศกเศร้าเสียดายนี้สหายโตลืมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามสหายเจินกึมตู่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังได้ส่งโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจมายังสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายวิไลล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเซ็นเดียวกัน
0: แขวงเซกงถูกเลือกให้เป็นตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ลาวได้หับ105ห้องโดยจัดสรรเป็นสถานที่จับคู่ธุรกิจ8ห้องและ97ห้องให้ผู้ประกอบการนำเอาสินค้าทาแหงเข้ามาวางแสดงวันที่6สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่ชั้น1กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากรมการค้าต่างประเทศได้จัดกองประชุมครบคณะฮาบิซอบซีนำรวมกักเกี่ยมเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ภายใต้การเป็นประธานของทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานบุญทวีนครสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองทานนางกิ่งสะดอนเพชรดาวเฮืองหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศพร้อมด้วยคณะผู้สอบซีนำรวมกองเลขาอนุกรรมการและผู้ต่างหน้าจากบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมกองเลขาได้รายงานการกักเกี่ยมความพร้อมโดยสังเขปว่างานวางแสดงจีนอาเซียนหรือเกเอ็กซ์โปแม้นงานวางแสดงหนึ่งที่รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลจีนถือเป็นงานที่มีความหมายสำคัญ เป็นงานวางแสดงที่ถูกจัดขึ้นตามแผนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนบวก1เพื่อเป็นกุญแจสำคัญสนับสนุนให้แก้เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนปรากฏผลเป็นจริงความคืบหน้ามาฮอดปัจจุบันกองเลขาเกเอ็กซ์โปลาวร่วมกับกลุ่มบริษัทออกแบบหญ้าสีฟ้าได้ค้นคว้าประสานสมทบเพชรเวียกร่วมกับองค์การปกครองแขวงเสกกองตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวโดยได้สำเร็จการออกแบบจำลองห้องวางแสดงแห่งชาติลาวในพื้นที่160ตารางเมตรขนาด 8x20 เมตรเพื่อนำเสนอถ่ายแห่งบ่มโซนด้านต่างๆของแขวงก็คือภาพพจน์ของลาวและได้รับการรับรองจากแขวงเสกกองเป็นที่เฮียมห้อยแล้วสำหรับลาวได้รับพื้นที่ห้องวางแสดงสินค้าจากฝ่ายจีนจำนวน105ห้องอยู่ฮอ4โซนดีโดยนำใส่ร่วมกับประเทศติมอร์สเตในนั้นจะได้นำใส่เปลี่ยนห้องวางแสดงเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์พบปะเจรจาธุรกิจและวางแสดงสินค้าโอดอปส่วนที่เหลือจำนวน97ห้องจะได้จัดสรรให้หัวหน่วยธุรกิจนำเอาสินค้าไปวางแสดงปัจจุบันมีหัวหน่วยธุรกิจที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด47หัวหน่วยประกอบมี5หมวดผลิตภัณฑ์คือเครื่องเฟอร์นิเจอร์และหัตถกรรมไม้แกะสลักเครื่องประดับเอโยงอัญมณีและเครื่องเงินสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และภาพฝ่ายไม้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโฆษณาการท่องเที่ยวและบริการในโอกาสนี้ท่านมาลิทงกรมสิทธิ์ได้เน้นนักว่างานวางแสดงจีนอาเซียนเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างลาวกับจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นทุกภาคส่วนต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเพนเวียกตามความรับผิดชอบเพื่อให้การกักเกียมเป็นไปอย่างรอบคอบและทันตามกำหนดเวลาการจัดกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการเล็งลัดการกักเกียมความพร้อมของลาวเพื่อให้การเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศและยกระดับการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับบรรดาประเทศคู่ร่วมมือ
1: เมื่อวานนี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสถานเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนได้จัดพิธีไหว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสหายสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนพร้อมด้วยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัวพนักงานลาวที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยนักศึกษาลาวเข้าร่วมการจัดพิธีไหว้อาลัยครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณและความเคารพหักที่มีต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาการนำขั้นสูงของพรรคหลัดของลาวที่ได้อุทิศเหื่อแห่งสติปัญญาและกำลังกายกำลังใจเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในคงเขตนิติบัญญัติและสภาแห่งชาติสหายไซสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่5แห่งรวมอายุได้70ปีการจากไปโดยบ่มีวันกลับมาของเพิ่นเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงของภาคลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: การท่องเที่ยวเมนเสาค่ำอันหนึ่งในการสร้างและหับให้เกียร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือประเทศชาติสนั่นเพื่อเห็นให้การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีความรับรู้อย่างกว้างขวางจากสังคมทางภายในและต่างประเทศซึ่งมณฑลแขวงหลวงพะบางแมนภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการโฆษณาเผยแพร่การท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและส่งเสริมภาพพจน์แขวงหลวงพะบางให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์หัวหน้าคณะโฆษณาอมโฮมแขวงหลวงพะบางประกอบคอมเพนในหัวข้อบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่า ปัจจุบันสื่อท้องถิ่นของแขวงหลวงพะบางได้พัฒนาจากรูปแบบสื่อดั้งเดิมไปสู่การสื่อสารแบบดิจิตอลมีทางวิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ์เว็บไซต์ข่าวและสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น Facebook YouTube TikTok และช่องทางดิจิตอลมานำใส่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการผลิตเนื้อในมีความทันสมัยเข้าถึงผู้รับข่าวสารได้ไวและกว้างขวางกว่าเก่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเมืองมรดกโลกหลวงพะบาง
2: ในระยะผ่านมาสื่อท้องถิ่นของเขาก็ได้ประกอบส่วนอย่างหลายในการสร้างภาพลักษณ์ของหลวงพะบางให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับสากลโดยได้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นต้นแม้นเผยแพร่คุณค่าของมรดกโลกวัฒนธรรมฮีตของประเพณีวิถีชีวิตและท่องเที่ยวต่างๆอย่างต่อเนื่องในการผลิตรายการสารคดีข่าวคลิปวิดีโอและสื่อออนไลน์นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเมืองประสานกับภาคการท่องเที่ยวในการโฆษณางานบุญประเพณีงานวางแสดงและกิจกรรมสำคัญต่างๆโฆษณาการอนุรักษ์มรดกสิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบและการท่องเที่ยวแบบยืนยงสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะช่วยฟื้นฟูคะแนนการท่องเที่ยวได้กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบ่าเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงว่าปี2024มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบ่าทั้งหมด 2.6 ล้านคนเทียบใส่ปี2025มีผู้เข้ามาเที่ยวชมทั้งหมด 3.5 ล้านคนเห็นได้ว่ามีภาคเอียงเพิ่มขึ้น
0: ท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์ให้ฮู้เติมว่าเพื่อให้บทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกดีขึ้นกว่าเก่านั้นในต่อหน้าจะได้สืบโตยกระดับความรู้ด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการผลิตสื่อให้น่าสนใจเข้าใจง่ายสร้างข้อมูลการท่องเที่ยวแบบหลากหลายภาษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เสริมขยายการประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนองค์การอนุรักษ์และชุมชนสร้างเนื้อหาที่ดุลเดียงระหว่างการโฆษณาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกสร้างกลไกติดตามและประเมินผลการสื่อสารเพื่อเอามาปรับปรุงเวียกงานอย่างต่อเนื่องโฆษณาให้ประชาชนเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์ไปควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวและเวียกงานอื่น
1: ๆปัจจุบันสังคมลาวแม่นนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลากหลายเป็นต้น Facebook IG YouTube TikTok ของต่างประเทศฉะนั้นการคุ้มครองเวียกงานนี้แม่นพบความยุ่งยากหลายด้วยเหตุนั้นท่านธนงไซขุดไพฑูรย์กรรมการสำห้องส่วนกลางภาคห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ได้เสนอต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมืองพุทธนมณีอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าในต่อหน้าเสนอให้สร้างแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางเลือกของคนลาวและก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผลด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบกวดจับด้านความปลอดภัยเนื่องจากปัจจุบันลาวเฮาเมนมีท่าแฮงทางด้านไฟฟ้าน้ำเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวนั้นเมนมีความต้องการไฟฟ้าและน้ำอย่างมหาศาลถ้าหากพวกเขาสามารถวางแผนใน5ปีต่อหน้าเรื่องงานนี้จะเป็นอีกท่าแฮงหนึ่งที่พวกเขาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายให้ภายในประเทศได้สมใส่ทั้งเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย
3: อยากให้ส่งเสริมระบบพื้นฐานโครงรางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบสุดกับประธานก็จะได้ฮับพูดเนาะว่าปัจจุบันในเมนพวกเขาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลนี่โดยเฉพาะในเมน Facebook IG เนาะ YouTube ของประเทศที่ว่าอยู่นอกเนาะเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกประเทศของพวกเขาในเมื่อมันอยู่นอกและการคุ้มครองนี่ก็ยุ่งยากแหละสิกวดกาก็ยากสิลบก็ยากได้โดยเหตุนั้นนี่เนาะก็อยากเสนออยู่2ข้อในหัวข้อนี้อันที่1ในเมนอยากให้สร้างแพลตฟอร์มโซเชียลที่เป็นทางเลือกของคนลาวอันที่2ในเมนอยากให้ก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่เริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผล AI และก็ระบบกวดจับ security เนาะเหตุผลในกรณีแม่นพวกเฮามีท่าแห้งหลายพอปัจจุบันแม่นพวกเฮามีไฟมีน้ำนั่นเซิร์ฟเวอร์ต้องการไฟกำน้ำมหาศาลแต่ว่าถ้าพวกเฮาสามารถวางแผนใน5ปีข้างหน้าตัวนี้ก็สิเป็นท่าแห้งดีที่พวกเฮาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายภายในให้ประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะก็ถือว่ามีแหล่งหับ2ทางเลยทางกงและทางอ้อม
1: ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์มีคำเห็นตื่นบ่าและตอนนานี้เสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องคุ้นคว้ายุทธศาสตร์พิจารณายกระดับด้านบุคลากรให้เป็นระบบโดยเฉพาะสื่อมวลชนวัยหนุ่มเพื่อให้สามารถรองรับเวียกงานด้านอุตสาหกรรมหันเป็นทันสมัยให้มีคุณภาพดีขึ้นระหว่างวันที่7หาวันที่11สิงหาคมนี้ท่านไซสนะไซยกรหัวหน้ากรมเจรจาและการฮ่องมือสากลทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่3/57หรือซ่อม3/57และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นอยู่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์กองประชุมได้ดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของท่านนางมาเรียซิริลินดีอาคราหัวหน้ากรมพัวพันการค้าต่างประเทศกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประเทศฟิลิปปินส์โดยมีบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนและกองประชุมอาเซียนเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือก้าวเกียมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ในนี้ได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนบุริมสิทธิ์ภายใต้เสาค้ำเศรษฐกิจอาเซียนปี2026ภายใต้การเป็นประธานของฟิลิปปินส์ความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการมีผลบังคับใช้ของบรรดาสัญญาเศรษฐกิจอาเซียนการเข้าร่วมเป็นภาคีในสัญญาเศรษฐกิจอาเซียนต่างๆของประเทศติมอร์เลสเตการจะตั้งปฏิบัติสัญญาการค้าด้านการบริการอาเซียนและการก้าวเกียมดำเนินการภายในเพื่อขอสิทธิ์ลงนามของสัญญาเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนกองประชุมครั้งนี้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหุ้มมือระหว่างอาเซียนกับบรรดาประเทศคู่เจรจาเช่นอินเดียอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์รัสเซียกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3และกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกเพื่อก้าวเกียมเนื้อในให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและคู่ห่วมเจรจาที่จะจัดขึ้นในระหว่างกลางเดือนกันยายนนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวการประจำวัน
4: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24-32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26-35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแหงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง28-35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแหงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25-34องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมผัดแห้งไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27-31องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแห้งไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27-30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแหงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18-22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์

0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนในฮู่ว่าโดยอ้างตามผลการสุ่มกวดตัวอย่างการท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศใน6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน3ตื้อกว่าเถือคนเพิ่มขึ้น178ล้านเถือคนเท่ากับ 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายดังนั้นประชาชนในตัวเมืองเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ2ตื้อกว่าคนเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยประชาชนในเขตชนบทเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ869ล้านเถือคนเพิ่มขึ้น 4.3 ส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดของประชาชนจีนในการท่องเที่ยวภายในประเทศมี 3,210 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น60ตื้อหยวนหรือเท่ากับ2ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีผ่านมาในนั้นประชาชนในตัวเมืองใช้จ่าย 2,660 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยและประชาชนในเขตชนบทใช้จ่าย560ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 0.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่าย
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบุเดนมาเนกระทรวงกิจการภายในของสิงคโปร์เสนอห่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยต้านการหลอกลวงส่อโกงทางโทรคมและประเด็นสำคัญอื่นๆเข้าสู่การพิจารณาข้างทำอิฐของรัฐสภาเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ขอบของกฎหมายในการรับมือกับปัญหาการหลอกลวงส่อโกงทางโทรคมหรือพวกสแกมเมอร์ที่พัฒนาไปอย่างว่องไวจุดประสงค์ต้นตอของห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปกป้องจากการหลอกลวงโซ่โกงทางโทรคมกฎหมายว่าด้วยอันตรายจากอาชญากรรมทางออนไลน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานรัฐในการกวดจับสกัดกั้นและปราบปรามการหลอกลวงโซ่โกงผ่านรูปแบบต่างๆส่วนหนึ่งของห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและปกป้องการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโซ่โกงทางโทรคมระหว่างตำรวจกับผู้ให้บริการขยายขอบจำกัดการบริการของบุคคลที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงโซ่โกงกำหนดความผิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีออนไลน์ไปในทางที่ผิดเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายว่าด้วยอันตรายจากอาชญากรรมทางออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

ศีวาประวัติหยอกของสหายไสสมพรพรหมวิหารสหายไสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิบัติมีไอ้น้องห่วมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวีภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่สาธาลนรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธาลนรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเฮียนอยู่โรงเฮียนบักยางสาธาลนรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเฮียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธาลนรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนโรงเฮียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธาลนรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโรงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษา2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายน2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางในแล้วสั่งซาดสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021
เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร่วมสังสาดเดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้หับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่

ตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงณคลมเวงจันทร์คณะพิธีศพพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคืองเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไว้ทุกข์ระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะหาพิศพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้ 1. ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2506ถึงวันที่12สิงหาคม2006ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัฐแนวเล้าสังสาสสาพันธคบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาถุงซาดและถุงผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2006ถึงวันที่12สิงหาคม2006ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกาเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปื้มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2006ถึงวันที่11สิงหาคม2006ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขันศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะหาพิศพสถาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความผู้บุญคุณอันเลิศเสริงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ถูกดังนี้ 1. ให้จัดตั้งพิธีไว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ถูกให้งดถูกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไหว้ทุกระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพงษ์วิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวลาวสังสาสสาพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาสนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 ของวันที่8 สิงหาคม 2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70 ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงส่วนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสมัครกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2006เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ซีวปวัตย่อของสหายไซสมพรพงวิหารสหายไซสมพรพงวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพงวิหารและแม่ทองวินพงวิหารในครอบครัวชนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องรวมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายด็อกเตอร์นางวิภาวันพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทนับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเฮียนโยงเฮียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเฮียนนานหนิงแขวงกวงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนโรงเฮียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโรงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนยุทธบัณฑ์การเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร่างสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11
กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร่าวสร้างชาติเดือนมีนาคม2021 5เดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

0: ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันเลิศเสิ่งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดถูกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาดสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสาดลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งสาดและทุ่งผักลงเคิงเซานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเก็บสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทน์คณะหพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ
1: แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกภาคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางภาคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของภาคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับภาคลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วภาคทั่วลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นนา ออมคางคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของศาสตร์และของภาคเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของภาคเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2566เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติครอบครัวพรหมวิหารเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติณ นครหลวงจันทน์ปี1984หา1987คนคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เหตุเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษายน2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายน2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางในรัฐสั่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติ เดือนมีนาส่งพันเสาเอ็ดหาเดือนธันวาส่งพันเสาห้าเป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2006เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักสมัยที่12เดือนมีนาคม2006มาถึงปัจจุบันในกองประชุมข้างปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้หับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพุ่มวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้ 1. ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาดสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสาดลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเศร้านับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งขณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 ของวันที่8 สิงหาคม 2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70 ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความหู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมุ่ยวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล่องเหล็กสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2026เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

0: ศีวประวัติย่อของสหายไสสมพรพรหมวิหารสหายไสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิบัติมีไอ้น้องห่วมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวีภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1960
1: ศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติเดือนมีนาคม2021 5เดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึงเวลา 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งขณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์จะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่11สิงหาคม2566ตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงคำมวนไปล้มสายกับทานแสงเพชรคำสุขถาวงห้องหัวหน้าแผนกแข่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงทั้งเป็นคณะกองเลขาคุ้มครองภัยพิบัติกันแขวงคำมวนท่านจะมาฮู้ว่าสภาพที่มีฝนตกติดต่อกันหรือว่าในระยะสภาพฝนตกระยะฤดูฝนนี้ทั้งแขวงขมวนได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นได้แน่ในจำนวนเมืองใดแน่และเมืองใดที่ห้าแห่งกันมูลแล้วก็พร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติช่วยเหลือและก็แก้ไขในปัจจุบันตอนนี้พออยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านแสงเพชร
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าเป็นเจ้าในโน้สภาพฝนตกหนักอยู่ทั้งแขวงขมวนเนาะก็คือในระยะฤดูฝนนี่ทั้งแขวงขมวนได้รับผลกระทบอย่างแน่เจ้า
1: เอาเนาะขอสบายดีเนาะบรรดาท่านเกี่ยวกับเพิ่นว่าสภาพเนาะอันนี้กับพระเจ้ากับสื่อแสงเพชรกับสุขตะวงต่างหน้าบรรดาแผนกในงานสวัสดิการสังคมแข็งก็คือเป็นกองเลขาของไปวัดกันแข็งเนาะขออนุญาตเนาะเกี่ยวกับเพิ่นว่ารายงานเนาะสภาพผลกระทบจากไปวัดธรรมชาติเนาะน้ำท่วมนี้เนาะเอิ้นว่าในช่วงเนาะพะยะเอิ้นว่าที่6หาที่11มื้อนี้เนาะเดือนสิงหาคมปี2566นี้เนาะเกี่ยวกับสภาพรวมเนาะเอิ้นว่าได้รับผลกระทบอะไรเนาะจากกระแสลมมรสุมและมีฝนตกเนาะปานกลางหรือว่าตกหนักเนาะติดต่อกันเอิ้นว่าเฮ็ดให้ระดับเนาะน้ำตามสาขาต่างๆมีการเพิ่มขึ้นเนาะอย่างไวสายเหตุเนาะก็ย้อนว่าตาห้วยเนาะไหลโค้งระบายน้ำเท่านี้เนาะเป็นบางจุดก็มีสิ่งอุดตันเนาะเฮ็ดให้การไหลของน้ำนี่บ่สะดวกเนาะฉะนั้นอยู่ที่นี้เนาะก็เอิ้นว่าโดยสังเขปเนาะเกี่ยวกับบรรดาเมืองต่างๆเนาะเพราะว่าแขวงขมวนของเฮานี่มีอยู่10เมืองเนาะกันเว้ารวมแล้วเหมือนทุกเมืองก็ถูกผลกระทบแหละเนาะเกี่ยวกับบรรดาน้ำในช่วงนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้เนาะเอิ้นหลักๆเนาะอันนึงก็อยากรายงานเกี่ยวกับถึงวันตะแขกเนาะที่ว่าทั้งหลายภาคส่วนก็สนใจว่าเป็นอะไรนะเกี่ยวกับข่าวๆและสําหรับเมืองตะแขกนี้เนาะก็เป็นเมืองนึงแหละเป็นเมืองที่สบานเนาะอยู่ได้นี่ก็ถือว่าเกี่ยวกับผลกระทบน้ําท่วมก็ถือว่ามีอยู่8บ้านเนาะเอิ้นว่ามีเส้นทางกันในเขตเทศบาลนี้เนาะก็มีเอิ้นว่าหยุดยุดที่น้ําท่วมไหลหันอันเนาะหลายชั้นฉะนั้นเฮ็ดไทยเอิ้นว่ามีข้าวเนาะในเอาเอิ้นว่ามันที่9เนาะเดือน8ฮั้นเนาะในเวลา 18:00 นฮั้นที่ในวันอาทิตย์นั้นเนาะจะมีข้าวไอ้น้องลงในเฟซในหยังว่าน้ําท่วมเมืองตะแคงแต่ว่าตัวจริงแล้วมันบ่ได้ท่วมเนาะเพราะว่ามันเพียงแต่มันไหลบ่ทันเนาะเอิ้นว่าอยู่ในคลองนะเป็นคลองน้อยแล้วมันกําลังไหลข้ามเนาะไหลข้ามคลองแต่มันบ่ทันกะน้ำก็ประมาณ50เซนนี่แหละเนาะพอดีกลางเครื่องติดรถใหญ่เฮาเนาะแต่ว่าเวลาเฮาถ่ายรูปก็คือว่าน้ำมันลึกเนาะฉะนั้นที่ว่าในตอนเช้าของนักข่าวกับต่อมาก็ประมาณ18:00เนาะกับประมาณตอนเที่ยงน่ะ12:00ก็ถือว่าน้ำแต่ละจุดนั้นก็ถือว่าบ่แห้งเอิ้นว่ากลับสู่สภาพปกติแล้วก็เส้นทางเฮาก็สามารถเอิ้นว่าเที่ยวไปมาปกติสะดวกเนาะน้ำก็ถือว่ามีเบิดในเส้นทางเน
0: า
1: ะและก็ใส่น้ำเมืองตะเกียบของพวกเขาในตอนเช้าเนาะกับของมื้อนี้18:00ก็ถือว่าเกี่ยวกับเพิ่นว่าสภาพน้ำเนาะก็ถือว่าอยู่ในแม่น้ำของเนาะในการประเทศพวกเขาติดตามทุกๆวันเนาะและน้ำของมีอยู่ 12.92 เมตรเนาะฉะนั้นถือว่าในจุดเตือนภัยเนาะของน้ำของของเมืองตะเกียบของพวกเขาเป็น13เมตรเนาะก็ถือว่ากันยังน้อยเดียวเนาะในมื้อนี้เนาะถือว่าในตอนเช้าเนาะ18:00เอิ้นว่าการวัดแท้เนาะอยู่น้ําของของเมืองตะแคกของพวกเฮาแม่น 12.9 12เมตรเนาะหรือว่า ุดเตือนภัยของเฮาแม่น13เมตรเนาะฉะนั้นถือว่ายังอีกน้อยนึงเนาะยังอีก8เซนก็ถือว่าอยู่ในจุดเตือนภัยเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนาะเกิดว่าสภาพเนาะดินฟ้าอากาศก็ถือว่ากระบวนการเนาะแต่ว่ามันก็ตึ้มอยู่แต่ผลบ่ได้ตกเนาะในเวลานี
0: ้
1: อันนั้นแม่นสําหรับแม่นสําหรับที่เมืองตะเกียงเฮาแล้วก็บรรดาเส้นทางอย่างต่างๆคือยังก็ปกติดีบ่มีผลกระทบหยังเนาะ
0: เจ้า
1: แล้วก็นอกจากนี้แล้วเนาะเกินบรรดายังอีกเก้าเมืองเนาะเก้าเมืองก็เกินมีผลกระทบคือกันก็โดยเฉพาะก็มันท่วมบ้านแล้วก็เนื้อที่แล้วก็ส่วนปลูกเนาะเกินว่าเส้นทางนั้นแต่ว่าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนี้เนาะทางณเฮาก็ได้มีการเก็บกำเนาะขึ้นบัญชีเนาะเกินว่าผลกระทบผลเสียหายไว้เนาะเพื่อการฟื้นฟูภายหลังภัยพิบัติเนาะฉะนั้นรายละเอียดเนาะอยู่ในแต่ละเมืองอันนี้ก็ได้มีรายละเอียดอยู่เนาะแต่ละเมืองคือเมืองหนองบกนี่ก็มีอยู่14บ้านเนาะที่เริ่มน้ำท่วมเมืองเซบังไคนี่ก็มีอยู่23บ้านเมืองมหาไซมีอยู่25บ้านเมืองยมราชมีอยู่17บ้านเมืองคุณคำมีอยู่9บ้านเมืองโบราพามีอยู่5บ้านและเมืองไซบัวทองก็มีอยู่5บ้านเนาะและกับนอกจากเมืองเพชรบูรณ์และกับเมืองนากายเนาะนี่ก็บรรดาบ้านนี่ก็ท่วมกันเนาะฉะนั้นถือว่าในแต่ละบ้านเนาะในเก้าบ้านเนาะก็คือ10บ้านนี้เนาะทางคณะกรรมการเนาะคุ้มครองภัยพิบัติขันแข้งและก็ขันเมืองแต่เฮาก็ได้สมทบกันเนาะเรื่องว่าติดตามใกล้ชิดเนาะในทุกๆวันเนาะถือว่าอยู่กับบรรดาบ้านตัวบ้านเนาะโดยเฉพาะแล้วเนาะกับทางแข้งทางเมืองก็ได้ลงไปช่วยเนาะในการฟื้นฟูนี้เนาะเป็นต้นกันมันช่วยเหลือในการฉุกเฉินเนาะเป็นต้นกันมันเอากินกันเนาะน้ำดื่มแล้วก็หาเงินแห่ฉุกเฉินเนาะให้บรรดาเมืองต่างๆอยู่ใน10เมืองนี้เนาะและการในเวลานี้ก็ถือว่าการนำเนาะของแข็งเขาก็ถือว่าลงเนาะทุกๆเมืองเนาะที่เรียกว่ากระทบอยู่ในเวลานี้เนาะฉะนั้นเรียกว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยถือว่าในแต่ละเมืองส่วนหลายกันมันเพิ่นก็ต้องการเกี่ยวกับน้ำดื่มเนาะฉะนั้นถือว่าทั้งแข็งพวกเขาก็ได้มีลดผลิตน้ำมาแน่แล้วก็พยายามเนาะไปผลิตให้แต่ละเมืองแล้วก็ย้ายไปเมืองต่างๆอยู่ปัจจุบันนี้เนาะอันนั้นมันอย่างงานเกี่ยวกับสภาพเนาะของขมวนและกับบรรดาเมืองเนาะมีโดยสัตว์ฉะนั้นเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็ถือว่าครับว่าเรื่องการแก้ไขนะเนาะแก้ไขได้ในทุกๆเมืองของท่านซะ
0: เจ้าแล่นสิ่งยุ่งยากหรือว่าสิ่งท้าทายในปัจจุบันที่ในการช่วยเหลือประชาชนในยะนี้แม่นหยังท่านอยู่ทั้งแขวงเฮานี
1: ่ในการไปช่วยเหลือเนาะก็จากขั้นแรกเฮาจะลงไปถึงฮอดบ้านที่น้ําท่วมนั้นมันก็มีความยุ่งยากเงินว่าเฮาบ่มีเงินว่าพาหนะเกี่ยวกับเรือเนาะที่เอิ้นว่าไปสะดวกนะมีแต่ว่าเรือกับเรือธรรมดาเรือน้อยเรือที่เฮานําใช้แบบนี้เนาะก็เฮาบ่สามารถเอิ้นว่าขนเครื่องบ่มีหยังไปได้สะดวกสบายแต่เฮาก็ได้ค่อยเนาะค่อยลำเลียงอันใส่เรือน้อยแล้วก็อันนี้ไปส่งเนาะโดยเฉพาะก็มันน้ำแล้วก็ข้าวกินเนาะโดยเฉพาะทั้งเบิดก็มันแต่ละเมืองก็ต้องการมันน้ำเนาะหลายกว่านะในปัจจุบันนี้
0: เจ้าและสภาพระดับน้ำที่ท่วมในปัจจุบันนี้อยู่แต่ละเมืองนี่เห็นว่าเป็นขึ้นในทางยังคงทีบ่หรือว่าลดลงแน่หรือว่ามีท่าเอียงสิเพิ่มขึ้นนี่ท่าน
1: แกอยู่ได้นี่เนาะแต่ว่าอยู่ในแต่ละเขตกับบางจุดกับมันก็ค่อยๆลงเนาะมาค่อยๆลงกับค่าวัดฝนตกกับเพิ่มขึ้นมาน้อยนึงนะเนาะฉะนั้นถือว่ากับติดตามอยู่ในแต่ละเมืองเนาะดูปัจจุบันนี้แต่ว่าส่วนหลายกับมันฝนก็แบบบ่ตกแห้งแล้วเนาะลักษณะเอิ้นว่าคึ้มๆเป็นหยังต่างๆก็คือกับน้ําก็ค่อยๆก็ลดลงแล้วเนาะแต่ละเมืองเนาะแต่ว่าการลดลงในการลดค่อยเนาะมันจะบ่ลดลงไวนะแต่ว่าสามารถเนาะ
0: เจ้าแล่นท่านคือว่าอะไรว่าสภาพระดับน้ําที่เป็นการเฝ้าระวังแล้วเนาะแจ้งเตือนเฝ้าระวังละเหลืออีก8เซนนี่เฮาได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนอยู่ตามแคมป์น้ําขึ้นได้ใดแน่แล้วก็ให้การช่วยเหลือที่ภาคอาศัยชั่วคราวขึ้นได้ใดหรือว่าเฮามีบ่อนห้องหับไปแล้ว
1: อ๋ออันสําหรับการแจ้งเตือนในหมายข้อที่เฮาได้แจ้งเตือนแต่พุ่นแหละเนาะแต่วันที่6พุ่นแหละเนาะมานะแต่ว่าปัจจุบันนี้ถือว่าในแต่ละครอบครัวในแต่ละเมืองนี่เพิ่นก็มีการเรียกว่ากะเอี่ยมตัวเองหมดแล้วนะเนาะ พอเท่าได้แจ้งเตือนแต่ถนนพุ่นนะเนาะแต่ว่าแต่ละมือเท่าก็แจ้งเตือนอยู่เนาะในทุกๆมือนี้นะเนาะแล้วก็เดือนปัจจุบันเนาะในกองเลขาเท่าก็ติดตามกันในแต่ละเมืองเนี่ยให้ทางกองเลขาขั้นเก่งเฮานี่ลงไปช่วยหั่นมีแนวใดครับเพราะว่าส่วนหลายในขั้นเมืองเฮาก็มีคณะรับผิดชอบร่วมติดตามปกติคือกันเนาะแต่ทั้งเขตทั้งเมืองเฮาประสานกันอยู
0: ่อือฮึแล้วนั้นเมืองใดที่มีความเสี่ยงที่ว่าติดแคมน้ํานี่ท่าน
1: กระติด
0: บ้านมีจากบ้านมีจากเมืองจ้ะ
1: กระติดอันเช่นน้ำน้ำของเนาะก็มีเมืองหินบูนมีเมืองตะแคงเนาะแล้วก็มีเมืองหนองบกเนาะเพิ่นว่าติดตามลําแม่น้ําของเนาะและฉะนั้นถือว่าอยู่ในเขตนี้เนาะก็ถือว่าให้น้องเนาะแล้วก็บรรดาเมืองเนาะก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเนาะแล้วก็ติดพันกับทางเสบงไฟเนาะก็เป็นน้ําอยู่ขึ้นเนาะฉะนั้นถือว่าละคิดแต่ว่าเมืองอื่นน่ะหมายว่าติดพันครับเพิ่นสายน้ําเสบงไฟเนาะ
0: อือเจ้าและท่านเห็นว่าสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติในระยะนี้เทียบใส่ปีเดียวกันของปีผ่านมานี่ระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่ปีนี้เป็นคืนเท่าใดท่าน
1: ถ้าว่าเทียบเนาะฉะนั้นปีผ่านมาเนาะคือในปี2023นั้นถือว่าตัวนั้นเป็นสภาพการที่ว่าน้ําท่วมมันขึ้นไวเนาะขึ้นไวจากเพื่อนว่าชั่วโมง1 2ชั่วโมงมันขึ้นเป็น3เมตร4เมตรโดดเลยมันเรื่องระท่วมไว้เฮ็ดให้ประชาชนเฮาบ่สามารถเอิ้นว่าผลเครื่องเนาะทรัพย์สินได้ออกไปทันเนาะย้อนว่าน้ํามันขึ้นมาไวบัดเดียวเนาะในปีผ่านมาแล้วสําหรับอยู่ในปีนี้หมายว่าน้ําค่อยๆขึ้นเนาะน้ําค่อยๆขึ้นแล้วเอิ้นว่าครอบครัวประชาชนเนาะเราสามารถเอิ้นว่าเคลื่อนย้ายเนาะเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวเองไปไว้บนสูงทันเนาะ
0: โอ้เ
1: จ้าครับเนี่ยกับบาทบ่นับซ้ําปีผ่านมาเนาะ
0: อืมเจ้าแปลว่าประชาชนเฮาก็ยังมีสติในการกล้าเกี่ยมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายวัตถุมีค่าหรือว่าสิ่งของต่างๆไปไว้บนปลอดภัยอยู่เจ้า
1: แม่นสําหรับปีนี้แต่ว่าประชาชนเฮาแล้วครอบครัวสามารถเอิ้นว่านําเอาทรัพย์สินเนาะของตัวเองไปไว้บนสูงทันเวลาเนาะย้อนว่าน้ําเฮาค่อยๆขึ้นบ่ได้ขึ้นแพงไว
0: เจ้าและด้านนั้นพื้นฐานโครงสร้างต่างๆนี่เด้ในการสัญจรแต่ละจุดแต่ละจุดนี่ได้รับผลกระทบหลายน้อยไปได้ท่าน
1: อ๋อตัวนี้ก็มีรายละเอียดอยู่เนาะเกี่ยวกับเพิ่นว่าผลกระทบนะในแต่ละเมืองเกี่ยวกับเส้นทางนี้เนาะอันนี้ก็เลยว่ารายงานโดยสังเขปก็เลยบ่ได้ยกเข้ามาอยู่ในนี้เนาะ
0: เจ้า
1: อยู่ในนี้มีแต่ว่าเป็นจํานวนเนาะ
0: คือเจ้าๆว่าตัวสายลักให้ฟังในวานการที่เฮียนนั้นผู้ที่สิไปเดินทางไปลงทางใต้เนาะสิผ่านทางแขวงขมวนนี่และสิไปเส้นใดแน่ที่ว่ามันมีความเสี่ยงเพื่อเตือนให้ผู้สัญจรก็คือนักขับขี่ที่สิเดินทางเนาะไปผ่านทางแขวงขมวนเฮาให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะเจ้า
1: อ๋อสําหรับการเดินทางเนาะแต่เหนือลงใต้ไปผ่านแขวงขมวนถือว่าก็บ่มีปัญหาหยังเนาะเส้นทางเลขที่13นี่อ่ะนะและสําหรับมันเส้นทางเนาะก็ขึ้นไปทางอันคุณคําหั้นเนาะเกินว่าจะมีลักษณะมันมีดินนั่นสอดเจือนแน่เนาะอันนั้นก็มีความยุ่งยากเนาะเพิ่นว่าเส้นทางตัวนี้ก็จะเนาะเพราะมันไปบ่ได้เนาะเส้นทางคุณคําต่อใส่ทั้งนั้นคําเกิดเท่านี้นะเนาะบริคําไซเอานี้นะเส้นเมืองทางคุณคําฮะเนาะแต่ว่าเส้นอื่นนี่ก็สามารถไปได้แต่ว่าค่าน้ําเนาะน้ําท่วมมันจุดที่คือไปทางไซบัวทองจังเป๋ก็มันมีอยู่มีบักข้ามเนาะแต่ว่ามันน้ําขึ้นหลายก็ถือว่าทั้งบักเพิ่นบ่ข้ามให้อ่ะนะเนาะฉะนั้นถือว่าก็ไปตามเส้นทางลักที่เฮาไปทางมาไซพี่แหละเนาะบ่ให้ไปลัดทางเก่งเป๋นะทางเก่งเป๋เพื่อบักเพิ่นบ่ข้ามให้เนาะนะมันน้ําขึ้นหลายแล้วเนาะฉะนั้นถือว่าต้องได้เที่ยวทั้งมาทางเส้นมาไซพี่แล้วก็ไปไซบัวทองไปบัวละภาพี่เนาะแล้วก็ไปทางนี้ก็เป็นทางมาไซยมราชนากายเนาะเฮาสามารถไปได้เนาะแต่ไม่มีทั้งพูดคำนี่แหละเนาะบ่อยากให้อันท่านไปไกลเถื่อเพราะว่าเพิ่นกำลังอันนั้นอยู่ครับผมอยู่บนดินเจือนเป็นอย่างอยู่เนาะ
0: เจ้านอกจากเส้นทางแล้ววันนี้ว่าเรื่องไฟฟ้านี่ได้ท่านไฟฟ้านี่เป็นเฮาให้บริการปกติบ่หรือว่ามีตัว
1: สําหรับ
0: ไฟฟ้านี
1: ่สําหรับไฟฟ้านี่ก็ถือว่าน้ําใช้ได้ปกติเนาะแต่บ่มีผลกระทบหยังเนาะคือระยะผ่านมาย้อนว่าลักเสาไฟมันหักเนาะเฮาบ่สามารถได้แต่ว่าสําหรับปีนี้นี่ก็ ทางด้านไฟฟ้าเฮาก็ถือว่าก็บ่มีผลกระทบหยังหลายเนาะแต่ว่าทางไฟฟ้าเพิ่นก็ได้ไปเบิ่งเนาะแก้ไขเอิ้นว่าจุดที่เอิ้นว่ามันกระทบหันเนาะแต่ส่วนหลายก็เอิ้นว่าน้ํามาท่วมคอมพิวเตอร์บ่เป็นหยังซื่อเนาะเอิ้นว่าบ่ได้ถึงขั้นที่ว่าตะข่ายได้ที่เสียหายนะ
0: อือฮึก็ยังกระจายไฟฟ้าให้ประชาชนได
1: ้แม่น
0: ปกติ
1: แม่น
0: โอ้เจ้าเจ้าเจ้า
1: น้ําใช้ไฟฟ้าปกติอยู่
0: และด้านสาธารณสุขได้เฮาได้มีการเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนขึ้นได้ใดในระยะนี้เนื่องจากสภาพน้ําเป็นจังซี่เนาะพยาธิที่สิตามมานี่ก็อาจจะเป็นหลายพยาธิเนาะที่ว่ามันมานําน้ํานี่เฮาได้มีการแก้เกี่ยมด้านสาธารณสุขขึ้นได้ใดเนี่ยเจ้า
1: ทางด้านสาธารณสุขเนาะก็ถือว่าได้เอิ้นว่าประชุมร่วมกันเพราะว่าในนามกับกองเลขาก็มีทางเกียรติสาธารณสุขแน่เนาะรัฐยุทธหันก็ได้ให้เพิ่นกะเกี่ยมเนาะเกี่ยวกับเพิ่นว่ายาสุขเสริญเนาะที่จะแก้ไขเกี่ยวกับมันจะกระทบเนาะภายหลังที่เอิ้นว่าน้ํายังอยู่แล้วก็น้ําบกนี้เนาะเป็นต้นก็แม่นยาแก้สุขเสริญเนาะยาดีเจ็บท้องเพราะยาเป็นหยังมันน้ํากัดเนาะกัดที่บอกกับเป็นหยังต่างๆนี่นะเนาะจะฉะนั้นถือว่าให้ทั้งอันสาธาเฮาเนาะโดยเฉพาะแล้วก็เพิ่นก็มีสุขศาลาเนาะของเพิ่นนั้นอยู่ในแต่ละเขตนั้นเพื่อลงไปถึงเนาะเกี่ยวกับจุดเนาะแต่ในปัจจุบันนี้มาว่าเพิ่นได้กะเกี่ยมเนาะเกี่ยวกับยาที่แก้ไขสุขเสริญเนาะสําหรับอยู่ในสุขศาลาเนาะแล้วก็อยู่ในแต่ละเมืองเนาะที่มีความจําเป็นหมายว่าสุขศาลาเฮาจะไปลงไปตัวจริงเลยเนาะตัวที่เฮาได้กะเกี่ยมนั้นไป
0: เจ้าแลนเกี่ยวกับปัจจุบันนี้เนาะการช่วยเหลือได้ขั้นเบื้องต้นแม้นเฮาได้มีการช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นให้แก่ประชาชนแล้วและเฮายังมีความต้องการในการระดมการช่วยเหลือตื้มบ่ทันเพราะว่าจะเป็นระยะยาวเนาะท่านเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็ยังสภาพฝนยังตกเว้าเรื่องการช่วยเหลือจะเว้าเรื่องการช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นแล้วและระยะต่อหน้านี่ได้เฮาได้มีการกะเกี่ยมแผนการขึ้นได้ใดแน่เจ้า
1: อ๋อสําหรับเนาะเกี่ยวกับการช่วยเหลือเนาะในปัจจุบันก็คือตอนนั้นเนาะแต่ในปัจจุบันนี้เนาะกระทั่งการนําของแข็งเนาะก็ได้นําเอาเนาะเงินแล้วก็วัตถุอุปกรณ์ที่จําเป็นนั้นเอาลงไปช่วยเหลือเนาะก็มาฮอดปัจจุบันนี่ก็ช่วยเหลือทั้ง10เมืองนี่แหละเนาะก็มูลค่ารวมกับประมาณตื้อบายแล้วเนาะที่ไปลงไปช่วยเหลือบรรดาเมืองนี้เนาะและนอกจากนี้แล้วเนาะก็แม่นทั้งแต่เฮาก็ได้กะเกี่ยมเนาะเกี่ยวกับการจะฟื้นฟูแหละเนาะเกี่ยวกับเรียกนี้เป็นต้นกับเรียกกสิกรรมเนาะเรียกโยธาธิการเนาะเป็นลักเนาะในนี้ถือว่าเกี่ยวกับเนื้อที่ปลูกเนื้อที่สัตว์เลี้ยงบ่หรือว่าชลประทานอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ได้มีการให้ทางแผนกการที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยมเนาะเกี่ยวกับผลกระทบในครั้งนี้เนาะแล้วเกี่ยวกับทางด้านเรียกโยธาธิการก็ถือว่าทั้งให้เพิ่นสังรวมเนาะอยู่ใน10เมืองเนาะที่ผลกระทบแต่ละเส้นทางนี้เนาะตัวใดที่เอิ้นว่าเป็นผลกระทบนักแล้วก็มีการจัดเลี้ยงเนาะบุรีมสิทธิ์ว่าเขาจะฟื้นฟูเป็นระยะ1บ่ระยะ2ให้เพิ่นกําหนดไว้เนาะภายหลังที่น้ําพวกแห้งลงแล้วเราจะได้ฟื้นฟูระยะที่1แล้วมีตัวนี้เร่งด่วนก่อนของเมืองนี้เมืองนี้เนาะแล้วระยะที่2จะมีเส้นทางตัวใดเนาะที่ได้เอิ้นว่ามีการกําหนดเนาะละเอียดชัดเจนไว้ขึ้นอันนี้เนาะ
0: เจ้าในด้านทางกองเลขาเฮาดิพบความยุ่งยากอย่างบ่ทันในการจะตั้งปฏิบัติเรียกงานในการแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาตินี
1: ้ก็แนะนํากองเลขาแต่เฮาเนาะก็ความยุ่งยากก็หมายว่าถ้าเฮาบ่สามารถเอิ้นว่าตอบสนองเนาะสิ่งที่ทั้งเมืองต้องการนะโดยเฉพาะก็แม่นแต่ละเมืองก็ต้องการอยากได้เฮือว่าอย่างนี้แหละเนาะฉะนั้นถือว่าเฮือของในนามขัดแข็งเฮามันบ่มีเนาะฉะนั้นส่วนหลายก็แม่นเฮือของบรรดาเมืองฮะเนาะที่เอิ้นว่าน้ําใสอ่ะนะแต่แถวบ่มีเนาะเฮือทองแดงต่างแต่คือระยะผ่านมาเฮาก็มีเฮือยางให้หยังไปให้เมืองเนาะแต่ว่ามันก็บ่สามารถเอิ้นว่าน้ําใสได้แล้วนะเนาะฉะนั้นบางเมืองก็ยังมีเฮือของเมืองแต่ว่าโคตรยุ่งยากก็เหมือนที่เนี่ยเกี่ยวกับเฮือเนาะเฮือที่จะเอิ้นว่าขนเนาะเครื่องบ่มีหยังต่างๆไปช่วยเหลือเนี่ยมีความยากแล้วเฮาใส่แต่เฮือน้อยเนาะเฮือธรรมดาเนาะฉะนั้นเป็นปัญหา
0: เจ้า
1: เกี่ยวกับเพื่อน
0: เจ้าถ้าท่านผู้ฟังผู้ใดที่ว่าอยากช่วยเหลือทางเมืองแขวงคำมวนโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันต้องการเหือนี่แหละเนาะท่านเนาะในการลําเลียงขนสิ่งของต่างๆที่จําเป็นไปให้แก่ประชาชนที่อยู่พบความยุ่งยากแล้วก็บ่สามารถออกมาได้นี้ ทางแขวงขมวนเฮายังต้องการอยู่แม่นบ่ท่าน
1: แม่นๆเพราะว่าชนหลายบางเทื่อน้ําท่วมแล้วบางเทื่อไม่ไปเนี่ยมันน่ะท่วมทางสิไปหาฮอดบ้านฮะแต่ว่าอยู่ในบ้านนั่นแท้ก็ท่วมน้อยนึงแต่ว่าทางสิไปฮอดบ้านแล้วมันมีตรงข้ามน้ําไปนะครับฉะนั้นถือว่าพบท่วมเส้นทางเนาะกระสูงประมาณเมตรปลายแบบนี้นะเนาะฉะนั้นเขาต้องได้ขี่เหือแบบ
0: เจ้าแต่ว่าพอยังสิได้ระดมเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านนั้นเหือที่สิไปช่วยเหลือประชาชนถ้าท่านผู้ฟังผู้ใดที่ว่ามีจุดประสงค์อยากไปช่วยเนาะท่านสามารถติดต่อทั้งใดได้เจ้าถ้าว่ามีสังคมมาได้ฟังข่าวจากรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการข่าวฮอบบ้านนี้แล้วว่าโอ้คนมีจุดประสงค์อยากไปช่วยประชาชนอยู่ทั้งแขวงขมวนโดยเฉพาะก็เป็นเหือเนาะในปัจจุบันนี้อันอื่นนี่ยังมีความต้องการบ่ท่านอยากให้ท่านฝากถึงทางรายการเนี่ยว่าทางภาคส่วนใดที่ทั้งอยากช่วยเหลือทั้งแขวงขมวนเฮานี
1: ่เนาะเกี่ยวกับในการช่วยเหลือเนาะนอกจากเรื่องพาหนะเนาะที่เฮาจะไปส่งแล้วก็นอกเหนือจังแล้วเนาะก็มันนี่แล้วเนาะเครื่องเรียกว่าพวกผู้บริโภคที่จําเป็นนี้เนาะถ้าว่าบรรดาท่านเนาะเรียกว่าอยากช่วยเหลือเนาะก็ทางนี้ก็ยินดีเนาะเพราะว่าก็กันว่าแล้วมันก็บ่อยากเพียงพอแหละว่าท่านจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องอุปโภคบริโภคนี้ที่จําเป็นว่าท่านจ๊ะเนาะก็มีความต้องการนั่นแหละเนาะ
0: เจ้าท่านตอนท้ายนี้ท่านอยากเรียกร้องถึงประชาชนหรือว่าฝากถึงประชาชนภายในแขวงขมวนคือได้ใดในระยะฤดูฝนนี้ที่ว่าสภาพฝนตกบ่นั่นๆๆอันนั้นเนาะบ่เป็นปกติเนาะฝนเดียวบึดตกเดียวเช้าจังซี่ท่านจะฝากถึงประชาชนคือแนใดในเจ้าให้เอาใจใส่คือแนใด
1: เจ้าเนาะก็ตอนนี้เนาะก็อยากขอฝากเนาะนําพ่อแม่ประชาชนก็คือเอิ้นว่าผู้ที่ได้รับฟังข่าวเนาะข่าวเนาะที่การแจ้งลงเฟซบุ๊กอย่างต่างๆนี้เนาะก็อยากให้วิเคราะห์วิจัยเนาะกับตัวจริงเติมเนาะเพราะว่าส่วนหลายลงเฟซแหละมันเห็นนิดเดียวก็ลงไปนะแต่ผลกระทบมันบ่ได้นักเนาะฉะนั้นสําหรับในช่วงนี้เนาะก็ขอฝากเนาะนําพ่อแม่ประชาชนเนาะมีหยังก็อยากให้เอิ้นว่าเตรียมพร้อมแล้วเนาะถึงว่าฝนจะบ่ตกก็อยากให้เอิ้นว่าเบิ่งเนาะเกี่ยวกับทางด้านทรัพย์สินของตนเองแล้วเนาะแล้วก็สิ่งตัวใดที่เอิ้นว่าจําเป็นเนาะก็ให้ประสานเนาะเพราะว่ามีคณะกรรมการเนาะไปวัดคันเมืองเพิ่นก็กันตะแสงเพิ่นก็ลงติดตามอยู่แต่ละบ้านอยู่เนาะฉะนั้นก็ให้พ่อแม่ประชาชนครับเนาะพยายามเพิ่นว่าแจ้งเนาะแจ้งข่าวเนาะความต้องการอย่างต่างๆมาในคณะเนาะก็ไปปัดขันเมืองเนาะแล้วก็แต่เฮาก็จะประสานกันดอกระหว่างการแข่งขันเมืองนะเกี่ยวกับเรื่องการเฉลือเนาะแต่สําคัญที่สุดก็ให้พ่อแม่ประชาชนเฮาน่ะติดตามเนาะข่าวเนาะของทางคณะกรรมการที่เฮาพอได้แจ้งเนาะแจ้งในแต่ละวันละวันอยู่เนาะว่าเกี่ยวกับสภาพนี้เพราะว่าแจ้งทางเป็นWhatsApp เนาะลงให้คณะปฏิบัติของเมืองทุกๆเมืองเนาะในทุกๆมืออยู่อันนี้ให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนติดตามเนาะในคณะปฏิบัติของขันเมืองเฮาตื่มเนาะพอได้แจ้งในแต่ละระยะในทุกๆวันเนาะ
0: เจ้าการเสพข่าวก็ให้มีสติแล้วเนาะท่านเนาะบางเทื่อทั้งสื่อสังคมออนไลน์เอารูปภาพเก่าเอามาขึ้นเพื่ออาดาปุ๊กปั่นป่วนก็มีเนาะท่านเนาะวันสภาพอันนั้นให้ใต้ตรงแล้วให้เบิ่งดีๆว่าข่าวตัวนั้นมาจากสื่อใดบางเทื่อก็สื่อบ่แม่นสื่อเป็นทางการนี่อยากให้ติดตามสื่อทางการนี่แล้วเนาะท่านเนาะ
1: แม่นอยากให้ติดตามสื่อทางการเนาะเพราะว่าเวลาเพิ่นลงนะเพิ่นบ่ได้เว้าว่าโอ้เวลานี้เนาะมื้อนี้เวลาเท่านี้โมงนะเนาะฉะนั้นถือว่าผ่านการที่เพิ่นลงแล้วก็เพียงแต่ 2-3 ชั่วโมงก็น้ํามันก็บ่แห้งไปแล้วฉะนั้นถือว่าภาพที่ลงไปเพิ่นยังว่าน้ําท่วมอยู่นะเนาะฉะนั้นอยากให้เพิ่นว่าเบิ่งเนาะเอิ้นว่าแจ้งเกี่ยวกับเพิ่นว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารอันตื้มสําคัญอยากให้เอิ้นว่าเบิ่งข้อมูลที่เป็นทางการนี่เป็นจุดสําคัญเนาะ
0: เจ้าขอขอบใจท่านแสงเพชรคําสุขถาวงหลายๆท่านที่มื้อนี้ได้มาเข้าร่วมแล้วก็มาเว้าสู่ฟังว่าสภาพน้ําท่วมเนาะภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางแขวงขมวนเฮาเป็นคือได้ใดข่าวตัวนี้เนี่ยมันได้จะแจ้งที่ว่าประชาชนได้ฮู้แล้วว่าอ้อมันเป็นแบบนี้ถ้าเมืองท่าแขกบ่ได้มันท่วมคือทั้งนั้นน่ะเฮาเบิ่งอยู่ในทั้ง สื่อข้อมูลข่าวสารออนไลน์เนาะเพิ่นเป็นน้ําที่ว่าขึ้นแล้วก็ยิงขึ้นแล้วก็มันไหลไหลแล้วมันก็บ่ขึ้นแล้วไหลบ่ทันซื่อๆบ่แม่นว่าแม่นน้ําท่วมขังท่วมอ่างที่ว่าบ่สามารถเที่ยวทางได้ว่าซั่นซะตัวนี้ก็ให้เสพสื่อให้มีสตินั่นแหละทั้งฝ่ายประชาชนหรือว่าสังคมเองเบิ่งแล้วถ้าว่าบ่แม่นว่าอย่างโทรมาถามได้โทรไปถามภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นได้ว่าสภาพน้ําท่วมมันแม่นบ่เพราะว่าบางครอบครัวเพิ่นมีพี่มีน้องเนาะท่านเนาะมีหลายจุดแต่ละจุดว่าพี่น้องเพิ่นเป็นแนวใดเป็นจังใดสภาพน้ําคือจังใดทางองค์การปกครองเพิ่นได้ช่วยเหลือจังใดโทรไปถามเพิ่นได้โทรไปหาทางองค์การปกครองหรือว่าสอบถามทางองค์การปกครองแขวงหรือเมืองต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เพื่อสิได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนและก็ช่วยเหลืออยากช่วยเหลืออย่างก็ไปหาเพิ่นได้ไปฮอดมืออันไปฮอดจุดถึงเพิ่นพุ่นล่ะจังได้ไปหาประชาชนได้ง่ายเนาะท่านเนาะเอาก็ขอขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ได้เข้าร่วมในรายการของพวกเฮาในมื้อนี้สภาพน้ําอยู่ทางแขวงขมวนเฮาเป็นขึ้นเท่าใดพวกเฮาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเนาะ
1: เจ้าๆๆๆถือว่าในมื้อนี้วันที่11นี่ถือว่าคือกับปกติเนาะถือว่าสาแขกเฮาถือว่าบ่มีหยังเนาะถือว่าปกติดีบ่มี
0: เจ้าเจ้าแต่ว่าแปลว่าถ้าว่าฝนบ่ตกตื่มก็มันน้ํามันก็สิลดลงแล้วเนาะท่านเนาะสภาพน้ําคลองอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ก็เฝ้าระวังคือกันแจ้งขีดอันนั้นอันนั้นคือกันแต่ละแขวงที่มีน้ําคลองติดตามสายทางสายน้ําคลองติดตามเมืองต่างๆแขวงต่างๆก็ได้ให้เอาใจใส่นํากันเนาะท่านเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเด้อ
1: เจ้า
0: เจ้าขอขอบใจเจ้าๆๆๆเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านแสงเพชรคำสุขถาวงห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงขมวนและกระทั่งเป็นคณะกองเลขาคุ้มครองภัยพิบัติกันแขวงท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนอยู่ตามบ้านต่างๆที่ขึ้นกับเมืองภายใน10เมืองของแขวงขมวนนี่ก็ได้รับผลกระทบเบิดแต่ว่าบางบ้านนั้นเพิ่นก็ได้มีการช่วยเหลืออย่างทันการเพราะว่าเพิ่นก็มีมูลเสื้อถอนบทเรียนในแต่ละปีแล้วโดยเฉพาะก็เป็นสิ่งจําเป็นก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มสะอาดเพิ่นก็ได้มีการบริการน้ําเพื่อไปส่งไปให้ประชาชนได้บริโภคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้เพิ่นก็กะเกียมด้านสาธารณสุขเพื่ออย่างเพื่อในระยะนี้ก็เป็นเว้าเรื่องสภาพสุขภาพแน่สภาพพยาธิที่เกิดมานำน้ำแน่เพิ่นก็ได้มีการกระเกียมแพทย์หมอหรือว่าด้านสาธารณสุขเพื่อห้องหับให้แก่ประชาชนให้บริการแก่ประชาชนอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้ระดับน้ำก็เป็นเขตของเข้มข้นนี่เป็นเตือนภัยละแต่เพิ่นก็ได้แจ้งให้ประชาชนให้เอาใจใส่ระมัดระวังแล้วก็มีสติและก็เครื่องของที่สําคัญจําเป็นต่างๆก็แม่นให้เอาไปไว้บนที่ปลอดภัยประชาชนอยู่ทั้งแขวงเพิ่นก็ได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงอันใดก็อย่าในสิ่งที่ยังมีความต้องการกับสิ่งที่ยุ่งยากอยู่ก็ยังเป็นเหื้อที่ยังต้องการเหื้อเพื่อลําเลี้ยงอาหารช่วยเหลือแก่ประชาชนอยู่ตามเมืองต่างๆนี่เพิ่นยังเรียกร้องว่ายังต้องการเหื้ออยู่เนาะอันนี้แม่นพวกเฮากับผู้ใดที่มีความอยากช่วยเหลือประชาชนอยู่เขตขมวนก็แจ้งจุดประสงค์ไปหาทั้งแขวงได้ท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องเหล็กสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

กันศาสตร์ป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางภาคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจ

8ถึงวันที่12สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2566เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวผมวิหาร

แก้วบพัด3ปีเป็นแฮพี่น้องบ่แว3ปีเป็นอื่นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสานลาว FM 103.7 MHz รายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:59 คือทุกท่านฮู้นำกันท่านผู้ฟังทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกองทัพทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพวกเขามีความโศกเศร้าเสียใจที่สูญเสียกันนำอีก1ท่านไปคือสหายสายสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่มีวันจะกลับขึ้นมาอีกแล้วแต่จะไหนก็ญาติท่านผู้ฟังผู้ที่อยู่ก็ต้องสืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อๆไปจากหุ้นสู่หุ้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญในการปกปักรักษาชาติบ้านเมืองในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติทางรายการอาทิตย์อัสดงมีแจ้งข่าวมีประวัติและวาระการไหว้อาลัยสหายสายสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ท่านได้รับฟังน้ำกันพร้อมเดียวกันนี้ทางรายการอาทิตย์อัสดงมื้อนี้ยังมีสาระน่าฮู้ที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังฮู้น้ำกันท่านผู้ฟังหลายเรื่องราวที่แต่ละมื้อในรายการนั้นเอามาเว้าให้ทุกท่านได้คิดได้ฮู้น้ำกันสาระน่าฮู้มื้อนี้จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับวัยเฮ็ดเวียกสร้างฐานะเวียกงานให้ฮุ่งเฮืองการเงินมั่นคงครอบครัวมีความสุขน่าสนใจท่านผู้ฟังจักหน่อยเว้าสู่ฟัง

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงส่วนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดี่ยวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสตร์ครอบครัวพรหมวิหาร

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาว FM 103.7 MHz ให้ท่านมาฮู้จักสาระน่าฮู้การดูแลสุขภาพสำหรับวัยเฮ็ดเวียกโดยเฉพาะมันวัยสร้างเนื้อสร้างโตเวียกงานให้เจริญรุ่งเรืองการเงินมั่นคงครอบครัวมีความสุขบ่สิเฮาจะเฮ็ดแนวใดซึ่งในนี้มันก็เว้าถึงการดูแลสุขภาพสำหรับวัยเฮ็ดเวียกเวียกเด่นเงินมั่นคงสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขเป็นเรื่องที่สำคัญแม่นบ่ท่านผู้ฟังเฮามีทั้งหมดอยู่4ตอนที่จะเว้าให้มิตรรายการได้รับฟังเฮาจะเริ่มตอนที่1นี้เว้าถึงเปิดประตูสู่ความสําเร็จด้วยสุขภาพเป็นพื้นฐานวัยเฮ็ดเวียกอายุประมาณ 25-45 ปีเป็นระยะเวลาที่สําคัญที่สุดของชีวิตเพราะเป็นยุคของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวยกระดับหน้าที่เวียกงานควยคว้าความมั่นคงทางด้านการเงินแต่ในขณะเดียวกันนั้นหลายๆคนมักหลงลืมว่าสุขภาพที่ดีคือต้นทุนทำอิฐและสำคัญที่สุดถ้าห่างกายล้มป่วยเงินคำที่หามาก็ต้องมืดไปกับค่าปีนปัวเวียกงานที่ตั้งใจเฮ็ดก็อาจจะสะดุดและที่สำคัญครอบครัวที่เฮาฮักก็จะเป็นห่วงนำเฮาดังนั้นจึงว่าการรักษาความสมดุลระหว่าง4ด้านเวียกงานการเงินสุขภาพและครอบครัวจึงเป็นกระแจสำคัญสู่ความสุขที่แท้จริงท่านผู้ฟังตอนที่2 4เสาค้ำรักสร้างชีวิตให้เข้มแข็งและมีความสุข1แข็งแรงด้านเวียกงานการมีผลงานดีเด่นในบ่อนเฮ็ดเวียกบ่ได้หมายความว่าต้องเฮ็ดเวียกจนค่ำมืดจืดตาบ่ได้พักผ่อนแต่หมายถึงการเฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพบริหารเวลาให้เป็นจัดลำดับความสำคัญของเวียกเวียกใดด่วนและสำคัญให้เฮ็ดก่อนเพื่อลดผ่อนความเข่งตึงหยุดจากเวียกทันทีเมื่อหมดเวลาท่านผู้ฟังเมื่อฮอดเวลาเลิกเวียกเลิกงานควรพยายามวางเวียกลงเพื่อให้สมองได้พักผ่อนและมีเวลาให้กับครอบครัวพัฒนาทักษะใหม่ๆเสมอช่วยให้เฮาเฮ็ดเวียกได้ไวขึ้นและลดผ่อนความกดดันในระยะยาว2แข็งแรงด้านการเงินความเครียดเรื่องเงินเป็นสาเหตุอันดับต้นต่อที่ให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายสุดโทรมลงการเงินที่แข็งแรงช่วยให้เฮานอนหลับสบายแม่นบ่ท่านผู้ฟังจังซั่นว่าสร้างกองทุนให้ตนเองต้องเฮ็ดแนวใดเก็บเงินสำรองอย่างน้อย 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อป้องกันเหตุที่อาจบ่คาดคิดจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาวางแผนและลงทุนอย่าเพียงแต่หาเงินแต่ต้องให้เงินเฮ็ดเวียกแทนเช่นการฝากประหยัดซื้อประกันสุขภาพลงทุนในทรัพย์สินต่างๆลดพรหนี้สินที่บ่จำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวซื้อเครื่องของด้วยอารมณ์หรือซื้อตามใจมักโดยบ่มีเหตุอันจำเป็น3แข็งแรงด้านสุขภาพท่านผู้ฟังหัวใจลักของสาระนาฮู้ในมื้อนี้ก็คือการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจให้พร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกินอาหารให้ครบ5หมู่ลดพรอาหารหวานมันอาหารจืนอาหารที่เค็มหลายและต้องเน้นพักหมักไม้สดถูกมือดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอมือหนึ่งอย่างหน่อย1ลิตรครึ่งหา2ลิตรเพื่อให้ระบบต่างๆในห่างกายเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอบ่จำเป็นต้องหักโหมเพียงแต่30นาทีต่อมื้อ3-4มื้อต่ออาทิตย์เช่นว่าย่างไวย่างย่ำเป็นจังหวะหรือเหยียดแข้งเหยียดขาเพื่อให้เส้นเอ็นในห่างกายนี้ได้ผ่อนคลายนอนรับพักผ่อนให้เต็มที่อันนี้ก็สำคัญ 7-8 ชั่วโมงต่อมื้อเพื่อให้ร่างกายนี่ได้ซ่อมแซมเซลล์ที่อ่อนแอในระยะที่ผ่านมาเสาค่ำที่4อันสุดท้ายใน4เสาค่ำครอบครัวมีความสุขครอบครัวคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยามที่เฮาเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพื่อสร้างฐานะมีเวลาที่ดีงามต่อให้เวียกยุ่งยากสำใดก็ตามท่านผู้ฟังควรมีเวลาให้คนหักและลูกหลานเซนกินข้าวแลงน้ำกันเว้าจ่าแลกเปลี่ยนความรู้สึกในแต่ละมื้อแต่ละวันรับฟังด้วยความเข้าใจสิ่งนี้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในเฮือนลดพรการใส่อารมณ์และรับฟังปัญหาของคนอื่นในครอบครัวให้หลายขึ้นเฮ็ดกิจกรรมมวลๆร่วมกันเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นไปเที่ยวพักผ่อนน้ำกันในวันหยุดสุดสัปดาห์อันนี้แม่นตอนที่1และตอนที่2เว้าว่าให้ทุกท่านได้ฟังในการสร้างฐานะสร้างเวียกเฮ็ดงานทำที่มั่นคงและการเงินที่มั่นคงจักหน่อยจะเว้าเรื่องตอนที่3เคล็ดลับการจัดการเวลาสำหรับคนยุคใหม่ให้ทุกท่านได้ฟังและก็ตอนที่4บทสรุปการสร้างความสำเร็จแบบยืนยงมีคืนอะไรอย่าลืมติดตามมาฟังได้จากทางรายการ

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 น.ของวันที่8 สิงหาคม 2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70 ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2026เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ท่านพร้อมหับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็ได้เว้าเรื่องสาระน่าฮู้การดูแลสุขภาพสำหรับวัยเฮ็ดเวียกสร้างฐานะเวียกเฮ็ดงานทำให้มีความฮุ่งเฮืองการเงินมั่นคงครอบครัวมีความสุขทุกท่านคงจะเข้าใจดีแล้วว่าการสร้างฐานะครอบครัวนี่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนควยคั่วและใฝ่ฝันหาตลอดเวลาเวียกจะดีงานจะเดินการเงินมีความมั่นคงมันต้องเว้าเรื่องสุขภาพก่อนถ้าว่ามื้อนี้หากบ่ฮู้จักรักษาสุขภาพเจ็บออดๆแอดๆบึดละเจ็บบึดละไข้บึดละป่วยการงานก็คงจะบ่ประสบผลสำเร็จอย่างดีงามจังซั่นมันก็บวกกันหลายอย่างท่านผู้ฟังเนาะการดูแลสุขภาพสำหรับวัยเฮ็ดเวียกนี่ไว้สร้างเนื้อสร้างโตผู้ที่มีอายุ25-45ปีนี่โอ้เป็นระยะที่นาทีคำนาทีทองแท้ๆของชีวิตพอระยะนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดปัญหามานี่ก็แม่นสิ่งที่หวังไว้นี่ก็คงจะขาดสะบั้นวันนี้มาเว้าถึงตอนที่3เคล็ดลับการจัดการเวลาสำหรับคนยุคใหม่หลายคนมักเว้าว่าบ่มีเวลาแต่ความจริงแล้วเฮาทุกคนนี่มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแม่นบ่ท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญก็แม่นการจัดสรรเวลาให้มันลงตัวเนี่ยให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสม1กฎระเบียบ888นอน8ชั่วโมงเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงพักผ่อนอยู่กับครอบครัวและดูแลตนเอง8ชั่วโมง2อย่าลืมกวดสุขภาพประจำปีหลายคนบ่สนใจในเรื่องนี้ก็คิดว่าแข็งแรงแข็งแรงสุดท้ายจักหลอกหรือนอกบัตรเดียวคนในวัยเฮ็ดเวียกควรกวดกาสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อค้นหาความเสี่ยงของพยาธิต่างๆแต่เนิ่นๆเช่นว่าความดันไขมันในเลือดพยาธิตับพยาธิหัวใจและอื่นๆ3ฝึกปฏิเสธแด่ท่านผู้ฟังบ่จำเป็นต้องหับทุกเวียกหรือไปทุกงานสร้างสรรค์ถ้าฮู้สึกว่าห่างกายและจิตใจต้องการพักผ่อนเฮาก็พักผ่อนโลดเพื่อตัวเฮาเองและสู่ในมื้อต่อไปตอนที่4ตอนสุดท้ายมาสรุปคืนท่านผู้ฟังบทสรุปสร้างความสำเร็จแบบยืนยงให้ทุกท่านได้รับฟังก็แน่นอนว่าชีวิตในวัยเฮ็ดเวียกคือการแล่นมาราธอนบ่แม่นการแล่นระยะสั้นเด้ท่านผู้ฟังการมีทั้งเวียกที่ก้าวหน้าการเงินที่มั่นคงครอบครัวที่อบอุ่นและสุขภาพที่แข็งแรงบ่แม่นเรื่องที่เป็นไปบ่ได้หากเฮาฮู้จักความสมดุลหรือความดุลเดียงนั่นเองชื่อเสมอไว้ว่าเงินซื้อตึกอาคารซื้อรถราคาแพงได้แต่เงินบ่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีหรือเวลาในครอบครัวที่สูญหายไปให้กลับคืนมาได้เริ่มต้นดูแลตนเองและคนที่ท่านรักตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่ออนาคตที่สดใสและความสุขที่ยืนยงของครอบครัวตลอดไปนี่แม่นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสาระน่าฮู้สั้นๆเว้าให้ทุกท่านได้ฟังแต่มันก็เป็นประโยชน์บ่หลายก็น้อยให้กับอีกรายการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับคนวัยเฮ็ดเวียกเพื่อสร้างฐานะเวียกงานให้ฮุ่งเฮืองการเงินมั่นคงครอบครัวมีความสุข

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคืองเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้อมสังสาธและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กายเป็นกำลังแห้งสมาคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้อมสังสาสตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้อมสังสาสตครอบครัวพรหมวิหาร

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไซสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไหว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

ชีวประวัติโยของสหายเสสมพรพรหมวิหารสหายเสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาปี1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่โซนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวส่วนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ่ยน้องรวมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทร์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วเรียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หาปี1973เข้าโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หาปี1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางนรสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8
ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์เดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการควบกันเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการควบกันเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาปี2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

านผู้ฟังขอแสดงความขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสานลาวการเดินทางไปมาก็ขอให้ท่านได้มีสติระวังตัวคอยคำย้ำแรงมันคำมืดจืดตามาแบบสินี่การเบิ่งเห็นมันก็บ่ชัดเจนบ่คือกับมือเว้นแม่นบ่ท่านผู้ฟังการใช้รถใช้ถนนก็ต้องมีสติระวังตัวบางคนก็แม่ตลาดตะลีบางคนก็เมืองเฮือนเลยบางคนก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทั้งอื่นตื่มอีกเพื่อสร้างฐานะเพื่อสร้างรายได้ให้มันมีความมั่นคงเวียกทุกอย่างมันดีสำหรับตัวท่านสำคัญได้เงินมาฮู้เก็บฮู้ท่อนเป็นครั้งสุขเสริญไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและปัญหาที่มันอาจจะเกิดโดยที่เฮาบ่ฮู้ล่วงหน้าขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่รับฟังรายการนี้ท่านสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้อดิศักดิ์ดำเนินรายการลาไปก่อนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามและการเฮาเมือระหว่างลาวและสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษปัจจุบันสังคมลาวนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลงใหลการท่องเที่ยวแมนเสาค่ำอันหนึ่งในการสร้างและหับให้เกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหลวงพะบาง6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถึง3ตื้อกว่าคนสิงคโปร์เสนอห่างกฎหมายเสริมกำลังปราบปรามสแกมเมอร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: มื่อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน
1: ์มีหลายกว่า200ภาคส่วนได้สืบโตวางพวงมาลาเพื่อแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายเสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวภาคเซาประกอบมีคณะรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชีประจำลาวคณะบริหารงานภาคสภาประชาชนและประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงสวรรณเขตสถานเอกอัครทูตจีนประจำลาวสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวสถานเอกอัครทูตสหพันธ์รัสเซียประจำลาวกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซียองค์การปกครองแขวงและสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วนอกนี้ยังมีบรรดาคณะองค์การปกครองแขวงสถานเอกอัครทูตบริษัทครอบครัวกันนำตามลำดับสำหรับตอนบ่ายมีคณะการนำผักหลาดแขวงพงศาลีสถานเอกอัครทูตสวิตประจำลาวบริษัท JN จำกัดสมาคมศาสนาอิสลามประจำลาวคณะบริหารงานผักแขวงและสภาประชาชนแขวงสารวันบริษัทหุ้นส่วนไฟฟ้าเวียดลาว

0: ษัทนิวจิปซิงและครอบครัวทานสมนึกอินทวงศ์คณะประจำภาคทหารเขตซงกองทัพประชาชนเวียดนามสภาการค้าจีนต่างด้าวประจำลาวกองบัญชาการทหารเขต4กองทัพประชาชนเวียดนามธนาคารหุ้นส่วนการลงทุนเวียดนามคณะจัดทำรายการกฎหมายเพื่อประชาชนบริษัทไฟฟ้าปากแบงบริษัทไฟฟ้าปากลายจำกัดสถานที่ท่องเที่ยวนำกาดจรปาโฮงแฮมคราวพาซ่าและโฮงแฮมฮอลิเดย์อินเวียงจันทร์บริษัทฟ้าใหญ่จำกัดคณะเพื่อนอมตะต่อด้วยคณะรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยนำโดยทานสุพลสารัมประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยต่อด้วยภาคส่วนต่างๆตามลำดับเพื่อแสดงความอาลัยถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคมนี้ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบคันหุนเฮงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแลงของศูนย์กลางภาคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิดไวมีประสบการณ์เป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพวกเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนบรรดาเผ่าการจากไปของสหายเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับภาครัฐและประชาชนบรรดาเผ่า
1: เมื่อวานนี้ท่านธงรุณศรีสุริตประธานประเทศได้ทรงสารอวยพรถึงท่านชามันซานมูการัตนัมประธานาธิบดีสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเนื่อในสารอวยพรระบุว่าต่างหน้าประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐมายังท่านและประชาชนสิงคโปร์ทุกท่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครบรอบ61ปีข้าพเจ้าตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามและการหัวมือที่เต็มไปด้วยมากผลระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมาข้าพเจ้าเกรียมพร้อมแล้วจะร่วมเหตุเวียกกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีอยู่แล้วนั้นระหว่างลาวและสิงคโปร์ให้ได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นทั้งในขอบส่งฝ่ายหลายๆฝ่ายรวมทั้งภายในครอบครัวอาเซียนและการสนับสนุนการเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2007เพื่อผลประโยชน์รวมของประชาชนสงสารก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในภาคพื้นเลยในโลกข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรใส่มายังท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสูงส่งของท่านและขอให้ประชาชนสิงคโปร์เพื่อนมิตรสืบโตมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนาถาวรตลอดไปในวันเดียวกันท่านสอนใส่ศรีพันโดนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารอวยพรถึงท่านโรเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และท่านธงสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารอวยพรถึงท่านวิเวียนบาราคิสนันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเช่นเดียวกัน
2: คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลและคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามได้ส่งโทรเลขเศร้าสลดใจมายังคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลศูนย์กลางเนื้อละสังศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการมรณกรรมของสหายไซสมพลพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวเนื่องในโทรเลขเขียนว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามและประชาชนเวียดนาม คอแสดงความเศร้าสลดใจและอะไรอวรอย่างสุดซึ้งเมื่อได้หับข่าวว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางผักประธานสภาแห่งชาติลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2026นี้สหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นผู้นำที่โดดเด่นของผักหลัดและประชาชนลาวเป็นนักคอมมูนิตี้จงหักภักดีและได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของตนให้แก่ภารกิจการปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ภารกิจการปกป้องรักษาสร้างสาและการพัฒนาประเทศลาวที่มีสันติภาพเอกราชเอกภาพและเจริญรุ่งเรืองในฐานะตำแหน่งที่เป็นประธานสภาแห่งชาติและในบทบาทสำคัญอื่นๆจำนวนหนึ่งของพรรคและรัฐสหายได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาแห่งชาติลาวส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างความสามัคคีภายในชาติและยกสูงฐานะบทบาทของลาวในเวทีสากลสหายไซสมพรพรหมวิหารแมนเป็นสหายและเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้สนิทสนมของพรรคหลัดและประชาชนเวียดนามย่ามใดก็มีจิตใจความหักแพงอันลึกซึ้งและความเป็นห่วงเป็นใยเป็นพิเศษต่อการปกป้องรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างพัฒนาสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามและลาวการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงต่อผักหลัดและประชาชนลาวไอ้น้องในเวลาเดียวกันนั้นผักหลัดและประชาชนเวียดนามก็ได้สูญเสียเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็นสหายที่จงหักภักดีอันสนิทสนมพวกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผักหลัดและประชาชนลาวไอ้น้องและครอบครัวของสหายไซสมพรพรหมวิหารจะผ่านผ่าความทุกโศกเสียดายและการสูญเสียอันใหญ่หลวงในครั้งนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศลาวให้นับมือนับพัฒนาและเจริญหุ่งเหืองในโอกาสแห่งความโศกเศร้าเสียดายนี้สหายโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามสหายเจินกึมตู่กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังได้ส่งโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจมายังสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายวิไลล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเซ็นเดียวกัน
0: แขวงเสกองถูกเลือกให้เป็นตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ลาวได้หับ105ห้องโดยจัดสรรเป็นสถานที่จับคู่ธุรกิจ8ห้องและ97ห้องให้ผู้ประกอบการนำเอาสินค้าทาแหงเข้ามาวางแสดงวันที่6สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่ชั้น1กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากรมการค้าต่างประเทศได้จัดกองประชุมครบคณะฮาบิซอบซีนำรวมกักเกี่ยมเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ภายใต้การเป็นประธานของทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานบุญทวีนครสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองทานนางกิ่งสะดอนเพชรดาวเฮืองหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศพร้อมด้วยคณะผู้สอบซีนำรวมกองเลขาอนุกรรมการและผู้ต่างหน้าจากบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมกองเลขาได้รายงานการกักเกี่ยมความพร้อมโดยสังเขปว่างานวางแสดงจีนอาเซียนหรือ G Expo เป็นงานวางแสดงหนึ่งที่รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลจีนถือเป็นงานที่มีความหมายสำคัญเป็นงานวางแสดงที่ถูกจัดขึ้นตามแผนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนบวกหนึ่งเพื่อเป็นกุญแจสำคัญสนับสนุนให้แก่เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนปรากฏผลเป็นจริงความคืบหน้ามาฮอดปัจจุบันกองเลขาเกเอ็กซ์โปลาวร่วมกับกลุ่มบริษัทออกแบบหญ้าสีฟ้า
1: ได้ค้นคว้าประสานสมทบเฮ็ดเวียกร่วมกับองค์การปกครองแขวงเซกองตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวโดยได้สำเร็จการออกแบบจำลองห้องวางแสดงแห่งชาติลาวในพื้นที่160ตารางเมตรขนาด8คูณ20เมตรเพื่อนำเสนอถ่ายแห่งบ่มโซนด้านต่างๆของแขวงก็คือภาพพจน์ของลาวและได้รับการรับรองจากแขวงเซกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลาวได้รับพื้นที่ห้องวางแสดงสินค้าจากฝ่ายจีนจำนวน105ห้องอยู่ฮอ4โซนดีโดยนำใส่ร่วมกับประเทศติมอร์สเตในนั้นจะได้นำใส่เป็นห้องวางแสดงเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์พบปะเจรจาธุรกิจและวางแสดงสินค้าโอดอปส่วนที่เหลือจำนวน97ห้องจะได้จัดสรรให้หัวหน่วยธุรกิจนำเอาสินค้าไปวางแสดงปัจจุบันมีหัวหน่วยธุรกิจที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด47หัวหน่วยประกอบมี5หมวดผลิตภัณฑ์คือเครื่องเฟอร์นิเจอร์และหัตถกรรมไม้แกะสลักเครื่องประดับเอญองอัญมณีและเครื่องเงินสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และภาพฝ่ายไม้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโฆษณาการท่องเที่ยวและบริการในโอกาสนี้ท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์ได้เน้นนักว่างานวางแสดงจีนอาเซียนเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างลาวกับจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นทุกภาคส่วนต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกตามความรับผิดชอบเพื่อให้การกักเกียมเป็นไปอย่างรอบคอบและทันตามกำหนดเวลาการจัดกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการเล็งลัดการกักเกียมความพร้อมของลาวเพื่อให้การเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศและยกระดับการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับบรรดาประเทศคู่ร่วมมือ
2: เมื่อวานนี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสถานเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนได้จัดพิธีไหว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางผักประชาชนปฏิวัติลาวประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสหายสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนพร้อมด้วยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัวพนักงานลาวที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยนักศึกษาลาวเข้าร่วมการจัดพิธีไหว้อาลัยครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณและความเคารพหักที่มีต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาการนำขันสูงของผักหลัดของเราที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาและกำลังกายกำลังใจเข้าในภารกิจปกป้องษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในคงเขตนิติบัญญัติและสภาแห่งชาติสหายไซสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่5แห่งรวมอายุได้70ปีการจากไปโดยบ่มีวันกลับมาของเพิ่นเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงของภาคลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
1: การท่องเที่ยวแม่นเสาค้ำอันหนึ่งในการสร้างและหับให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือประเทศชาติสนั่นเพื่อเห็นให้การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีความรับรู้อย่างกว้างขวางจากสังคมทางภายในและต่างประเทศสื่อมวลชนแขวงหลวงพะบางแม่นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการโฆษณาเผยแพร่การท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและส่งเสริมภาพพจน์แขวงหลวงพะบางให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์หัวหน้าคณะโฆษณาอมโฮมแขวงหลวงพะบางประกอบความเห็นในหัวข้อบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทร์ว่าปัจจุบันสื่อท้องถิ่นของแขวงหลวงพะบางได้พัฒนาจากรูปแบบสื่อดั้งเดิมไปสู่การสื่อสารแบบดิจิตอลมีทางวิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ์เว็บไซต์ข่าวและสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น Facebook YouTube TikTok และช่องทางดิจิตอลมานำใส่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก การผลิตเลื่อนในมีความทันสมัยเข้าถึงผู้รับข่าวสารได้ไวและกว้างขวางกว่าเก่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
3: ในระยะผ่านมาสื่อท้องถิ่นพวกเขาก็ได้ประกอบส่วนอย่างหลายในการสร้างภาพลักษณ์ของหลวงพระบางเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับสากลโดยได้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นต้นแม่นเผยแพร่คุณค่าของมรดกโลกวัฒนธรรมฮีตของประเพณีวิถีชีวิตและท่องเที่ยวต่างๆอย่างต่อเนื่องในการผลิตรายการสารคดีข่าวคลิปวิดีโอและสื่อออนไลน์นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวมาประสานกับภาคการท่องเที่ยวในการโฆษณางานบุญประเพณีงานวางแสดงและกิจกรรมสำคัญต่างๆโฆษณาการอนุรักษ์มรดกสิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบและการท่องเที่ยวแบบยืนยงสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะช่วยฟื้นฟูคะแนนการท่องเที่ยวได้กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบางเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงว่าปี2024มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบางทั้งหมด 2.6 ล้านคนเทียบใส่ปี2025มีผู้เข้ามาเที่ยวชมทั้งหมด 3.5 ล้านคนเห็นได้ว่ามีภาคเอียงเพิ่มขึ้น
1: ท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์ให้ฮู้เติมว่าเพื่อให้บทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกดีขึ้นกว่าเก่านั้นเนตหน้าจะได้สืบต่อยกระดับความรู้ด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการผลิตสื่อให้น่าสนใจเข้าใจง่ายสร้างข้อมูลการท่องเที่ยวแบบหลากหลายภาษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เสริมขยายการประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนองค์การอนุรักษ์และชุมชนสร้างเนื้อหาที่ดุลเดียงระหว่างการโฆษณาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกสร้างกลไกติดตามและประเมินผลการสื่อสารเพื่อเอามาปรับปรุงเวียกงานอย่างต่อเนื่องโฆษณาให้ประชาชนเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์ไปควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวและเวียกงานอื่นๆ
2: ปัจจุบันสังคมลาวแม่นนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลงหลายเป็นต้น Facebook IG YouTube TikTok ของต่างประเทศฉะนั้นการคุ้มครองเวียกงานนี้แม่นพบความยุ่งยากหลายด้วยเหตุนั้นทานธนงไซขุดไพฑูรย์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ได้เสนอต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อพุธเดือนมานี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าในต่อหน้าเสนอให้สร้างแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางเลือกของคนลาวและก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผลด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบกวดจับด้านความปลอดภัยเนื่องจากปัจจุบันลาวเฮาเมนมีท่าแหงทางด้านไฟฟ้าน้ำเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวนั้นแม่นมีความต้องการไฟฟ้าและน้ำอย่างมหาศาลถ้าหากพวกเขาสามารถวางแผนใน5ปีต่อหน้าเวียกงานนี้จะเป็นอีกทางแห่งหนึ่งที่พวกเขาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายให้ภายในประเทศได้สมไส้ทั้งเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย
4: อยากให้ส่งเสริมระบบพื้นฐานโครงสร้างทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบสุดก็ประธานก็สิได้ครับพูดเนาะว่าปัจจุบันนี้แม่นพวกเฮาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลนี่โดยเฉพาะในแม่น Facebook IG เนาะ YouTube ของประเทศที่ว่าอยู่นอกเนาะเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกประเทศของพวกเฮาในเมื่อมันอยู่นอกและการคุ้มครองนี่ก็ยุ่งยากแหละสิกวดกาก็ยากสิลบก็ยากได้โดยเหตุนั้นนี่เนาะก็อยากเสนออยู่2ข้อในหัวข้อนี้อันที่1ในแม่นอยากให้สร้างแพลตฟอร์มโซเชียลที่เป็นทางเลือกของคนลาวอันที่2ในแม่นอยากให้ก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่เริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผล AI และก็ระบบกวดจับ security เนาะเหตุผลในกรณีแม่นพวกเฮามีท่าแห้งหลายพอปัจจุบันแม่นพวกเฮามีไฟมีน้ำนั่นเซิร์ฟเวอร์ต้องการไฟกำน้ำมหาศาลแต่ว่าถ้าพวกเฮาสามารถวางแผนใน5ปีข้างหน้าตัวนี้ก็สิเป็นท่าแห้งดีที่พวกเฮาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายภายในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะก็ถือว่ามีแหล่งหับ2ทางเลยทางกงและทางอ้อม
2: ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์มีคำเห็นตื่นบ่าในตอนนี้เสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องคุ้นคว้ายุทธศาสตร์พิจารณายกระดับด้านบุคลากรให้เป็นระบบโดยเฉพาะสื่อมวลชนวัยหนุ่มเพื่อให้สามารถรองรับเวียกงานด้านอุตสาหกรรมหันเป็นทันสมัยให้มีคุณภาพดีขึ้น ระหว่างวันที่7หาวันที่11สิงหาคมนี้ท่านไสยสนะไสยกรหัวหน้ากรมเจรจาและการฮุมือสากลทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่3/57หรือซ่อม3/57และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นอยู่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์กองประชุมได้ดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของทานนางมาเรียซิริลินดีสอาคราหัวหน้ากรมพัวพันการค้าต่างประเทศกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประเทศฟิลิปปินส์โดยมีบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนและกองประชุมอาเซียนเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือก้าวเกียมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ในนี้ได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนบุริมสิทธิ์ภายใต้เสาค้ำเศรษฐกิจอาเซียนปี2016ภายใต้การเป็นประธานของฟิลิปปินส์ความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการมีผลบังคับใช้ของบรรดาสัญญาเศรษฐกิจอาเซียนการเข้าร่วมเป็นภาคีในสัญญาเศรษฐกิจอาเซียนต่างๆของประเทศติมอร์เลสเตการจะตั้งปฏิบัติสัญญาการค้าด้านการบริการอาเซียนและการก้าวเกียมดำเนินการภายในเพื่อขอสิทธิ์ลงนามของสัญญาเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนกองประชุมครั้งนี้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหุ้มมือระหว่างอาเซียนกับบรรดาประเทศคู่เจรจาเช่นอินเดียอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์รัสเซียกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3และกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกเพื่อกระเกียมเนื้อในให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและคู่ร่วมเจรจาที่จะจัดขึ้นในระหว่างกลางเดือนกันยายนนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวการประจำวัน
5: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะเวนออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22-31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24-31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22-29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19-27องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23-28องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง14-20องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนในฮู่ว่าโดยอ้างตามผลการสุ่มกวดตัวอย่างการท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศใน6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน3ตื้อกว่าเถือคนเพิ่มขึ้น178ล้านเถือคนเท่ากับ 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายดังนั้นประชาชนในตัวเมืองเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ2ตื้อกว่าคนเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยประชาชนในเขตชนบทเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ869ล้านเถือคนเพิ่มขึ้น 4.3 ส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดของประชาชนจีนในการท่องเที่ยวภายในประเทศมี 3,210 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น60ตื้อหยวนหรือเท่ากับ2ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาในนั้นประชาชนในตัวเมืองใช้จ่าย 2,660 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยและประชาชนในเขตชนบทใช้จ่าย560ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 0.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่าย
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดินมาเนกระทรวงกิจการภายในของสิงคโปร์เสนอห่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยต้านการหลอกลวงส่อโกงทางโทรคมและประเด็นสำคัญอื่นๆเข้าสู่การพิจารณาครั้งทำอิฐของรัฐสภาเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ขอบของกฎหมายในการรับมือกับปัญหาการหลอกลวงส่อโกงทางโทรคมหรือพวกสแกมเมอร์ที่พัฒนาไปอย่างว่องไวจุดประสงค์ต้นตอของห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปกป้องจากการหลอกลวงโซ่โกงทางโทรคมกฎหมายว่าด้วยอันตรายจากอาชญากรรมทางออนไลน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานรัฐในการกวดจับสกัดกั้นและปราบปรามการหลอกลวงโซ่โกงผ่านรูปแบบต่างๆส่วนหนึ่งของห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและปกป้องการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโซ่โกงทางโทรคมระหว่างตำรวจกับผู้ให้บริการขยายขอบจำกัดการบริการของบุคคลที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงโซ่โกงกำหนดความผิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีออนไลน์ไปในทางที่ผิดเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายว่าด้วยอันตรายจากอาชญากรรมทางออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดขึ้นรายการนี้ออกอากาศท่านรับฟังทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสซึ่งพวกเราได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนั่นก็คือระยะเมืองลาววันนี้ระยะลาวกับเพิ่นมิตรระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้เพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงเป็นผู้ประกอบดนตรีพร้อมกับบันทึกเสียงให้ท่านได้รับฟังกันและอย่างบางราววันนี้จะนำเสนอให้ท่านมาหับฟังท่านนายกรัฐมนตรีโอรมต่อกองประชุมสรุปเวียกงาน6เดือนต้นปีของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวส่วนระยะลาวกับพันมิตรมื้อนี้จะให้ท่านรับฟังลาวญี่ปุ่นลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนสำหรับปรับปรุงสำหรับโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไตส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปฮู้จักกับตาดขมึดซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแขวงจำปาสักซึ่งหลายคนก็แม่นอยากไปเที่ยวไปชมก็ถือว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหลายพอสมควรส่วนรายละเอียดแต่ละระยะนั้นพอจะนำเสนอท่านเป็นแต่ละระยะกันไปเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนนายกรัฐมนตรีโอรมต่อกองประชุมสรุปงาน6เดือนต้นปีของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้โอรมต่อกองประชุมสรุปการ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ที่โรงแรมสุภัสตานครหลวงในจันทร์โดยมีท่านทองลีศรีสุริตกรรมการส่วนกลางภาคเลขาคณะบริหารส่วนกลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยคณะบริหารงานและสมาชิกสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายและการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และยุทธศาสตร์การพัฒนาชาวหนุ่มเยาวชนฮอดปี2030ให้มีประสิทธิผลสูงสุดเพื่อให้สมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวนำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายฉะนั้นท่านนายกไดโอล้มเน้นนักบางปัญหาให้สมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวเอาใจใส่ตื่มคือยกสูงสติการเมืองเต่าห่วมความสามัคคีและยิ่งแห่งการห่วมทุนในการปฏิบัติโครงการใดหนึ่งตัวจริงให้เป็นรูปธรรมนักธุรกิจหนุ่มทุกคนต้องเป็นเจ้าการยกสูงสติเป็นแบบอย่างในการอุทิศตามอุดมการณ์ที่นักแน่นเสื่อมซึมและปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคมีสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายของลาวอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งถือเอาเวียกงานการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมายหีบด่วนและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นคาดหมายสำคัญบุรีมสิทธิ์แถวหน้าด้วยการยูเฮงการห่วมทุนระหว่างนักธุรกิจหนุ่มด้วยกันการห่วมทุนระหว่างภาคเอกชนกับรัฐวิสาหกิจสุมสนและภาครัฐโดยระดมทุนทรัพย์สินเทคโนโลยีที่ดินและแรงงานเข้าในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเข้าร่วมประกอบส่วนในการปฏิบัติมลแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอย่างตั้งหน้าและแข็งแรงเป็นต้นแมนการปฏิบัติหาเวียกที่สูงคือสร้างอาชีพและแรงและหับจัดสรรภูมิเนาของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยงพัฒนาโครงรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการปกครองตาแสงการจัดตั้งบ้านและสาวสนบทควรขวยและญาติแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาสนบทสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกจัดตั้งปฏิบัติเพื่องานพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผลให้สมาคมค้นคั่วและมีส่วนร่วมในการลงทุนพื้นฐานโครงสร้างที่มีจุดสุ่มยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเช่นว่าเส้นทางด่วนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงขัวและระบบการเสื่อมจอดทางภายในและต่างประเทศการลงทุนทุกอย่างต้องติดพันกับมาตรฐานปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสังคมสร้างความเข้มแข็งให้สมดุลโดยให้บ้านเป็นหุ้นส่วนและแบ่งปันผลกำไรอย่างเป็นธรรมเพื่อลดพรความทุกข์ยากตัวจริงพร้อมนั้น
เสริมขยายกลไกร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งชาติโดยสุ่มใส่7แขนงเศรษฐกิจที่เป็นบริมสิทธิ์เช่นว่าพลังงานสะอาดกสิกรรมสะอาดติดพันกับการแปรรูปและปรุงแต่งอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุอุตสาหกรรมที่เป็นต้องโซ่และเพิ่มมูลค่าการบริการขนส่งและโลจิสติกทาบกการบริการการท่องเที่ยวการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และหันเป็นดิจิตอลรัฐบาลมีนโยบายเปิดกว้างและยินดีต้อนรับการระดมทุนพร้อมทั้งการนำใช้เทคโนโลยีจากภาคเอกชนโดยเฉพาะแม่นสมาคมนักธุรกิจนุ่มลาวเข้าในการลงทุนดำเนินงานคุ้มครองและบำรุงรักษาพื้นฐานของลางคงเขตพลังงานการขนส่งและคงเขตอื่นๆเพื่อแน่ใส่รุดพรพละหนีสาธารณะและสร้างเวทงานทำให้แก่สาวหนุ่มให้กว้างขวางในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10รัฐบาลสืบต่อถือเอาภาคเอกชนเป็นกำลังหลักแรงพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจให้โปร่งใสลดพรขั้นตอนที่ยุ่งยากและสร้างกลไกปรึกษาหรือที่คลองตัวขึ้นตื่มนอกจากนี้ต้องส่งเสริมสนุมสร้างเศรษฐกิจพัฒนาแรงทุนและหันเป็นดิจิตอลสมาคมนักธุรกิจนุ่มลาวต้องเป็นกำลังแห่งในการพันขยายยุทธศาสตร์การพัฒนาสาวหนุ่มเยาวชนและบรรดาบทบันทึกความเข้าใจที่ศูนย์กลางสาวหนุ่มได้เซ็นร่วมกับภาคส่วนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมสุ่มใส่พัฒนาแรงงานหนุ่มให้มีทักษะสูงสามารถเข้าตลาดแรงงานได้อย่างทั่วถึงสุขยู่กันเป็นผู้ประกอบการในโครงเขตการปรุงแต่งอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมแบบยินยงการค้าอิเล็กทรอนิกส์การค้าการขายสินค้าออนไลน์การจัดการสิ่งเสียเหลือและหัตถกรรมปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มหากการออกให้งานมีวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดพร้อมทั้งดึงดูดให้งานให้เข้ามาเฮ็ดเวียกในประเทศด้วยนโยบายขายงานและเงื่อนไขสวัสดิการที่เหมาะสมญาติเนียงการพัฒนาหัวมือและการเสริมยงสากลอย่างมียุทธศาสตร์การพัฒนาหัวมือต่างประเทศโดยเฉพาะการรับเหมาโครงการต่างๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายว่าด้วยการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนและระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งขัดท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่พมรมสู่ท่านฟังนายกรัฐมนตรีโอลมต่อกองซุมสรุปเวียกงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวพวกเขาจะพักให้ทานไปฟังเสียงดนตรีจากรายการและจะหน่อยพอจะนำทานเข้าสู่ระยะลาวกับพันมิตรมื้อนี้จะให้ทานรับฟังลาวญี่ปุ่นลงนามเอกสารเลขเปลี่ยนสบับปรับปรุงสำหรับโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไต่

ท่านผู้มีเกียรติตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกับเพิ่นมิตรลาวญี่ปุ่นลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนฉบับปรับปรุงสำหรับโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไสท่านผู้ฟังเถียงเพลงในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีพิธีลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนฉบับปรับปรุงสำหรับโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไสมูลค่ารวมทั้งหมดแม่น3,863ล้านเยนสกุลเงินญี่ปุ่นหรือประมาณ26,500,000ดอลลาร์ทางนายรัฐบาลลาวให้เกียรติลงนามโดยท่านอนุภาพวงนอแก้วท้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและทางนายรัฐบาลญี่ปุ่นให้เกียรติลงนามโดยเมนทานโคอิซุมิสึโตมุเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำลาวซึ่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายลาวและญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนฉบับปรับปรุงในครั้งนี้แม่นสืบต่อจากการลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไสในปี2024จากเดิมมูลค่า2,836ล้านเยนมาเป็น3,863ล้านเยนเพิ่มขึ้นอยู่1,027ล้านเยนการเพิ่มมูลค่าการเสื่อนี้เพื่อหับประกันให้แก่การจัดจ้างปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่กำหนดไว้เนื่องจากมีหลายปัจจัยเทียดให้ราคาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นรวมทั้งผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อและอื่นๆในโอกาสนี้ท่านอนุภาพวงนอแก้วได้ต่างนายรัฐบาลลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจไปยังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้สืบต่อให้การสนับสนุนอันล้ำค่าและทันการให้แก่ลาวตลอดระยะผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเฮาโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นฐานของลาวก็คือแขนงการคมนาคมขนส่งทางอากาศพร้อมทั้งได้ยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการนี้ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดพร้อมเดียวกันนี้ยังได้แสดงความหวังว่าลาวเฮาจะสืบต่อได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากญี่ปุ่นในซุ้มปีต่อหน้าเคียงคู่กันนี้ท่านอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้ต่างนายรัฐบาลลาวและประชาชนลาวแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นโดยเฉพาะครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแรงยูเคนคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นในวันที่28กรกฎาคมผ่านมาในโอกาสเดียวกันนี้ท่านโคอิซุมิสึโตมุก็ได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามก็คือการเป็นควมยุทธศาสตร์รอบด้านญี่ปุ่นลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งๆขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติญี่ปุ่นและลาวในต่อหน้าท่านผู้ฟังนั้นก็แม่นระยะลาวกับเพิ่นมิตรที่พวกเราลมสู่ท่านฟังญี่ปุ่นกับลาวลงนำเอกสารแลกเปลี่ยนฉบับปรับปรุงสำหรับโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไตเพราะจะพักกันอีกหน่อยหนึ่งจะหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปหูจักกับตาดขมึดอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแขวงจำปาสัก

ท่านผู้ชมรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะเที่ยวบ้านแม่ไปฮู้จักกับศาสตร์ขมึดอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแขวงจำปาสักเอกลักษณ์วัดภูกุหลาบปากเสกาแฟปากซองน้ำของตนคอน 4,000 ดอนหรือน้ำเป็นคำขวัญของแขวงจำปาสักดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นพระสานหินวัดภูจำปาสักมหานาที 4,000 ดอนกาแฟปากซองภูสะเหล่าน้ำตกตาดขมึดบ้านดงหลวงน้ำตกตาดสมพนิษฐ์หรือวาลีผีตาดผาส้วมตาดเนื้องและสถานที่อื่นอีกหลายแห่งเมื่อเว้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแขวงจำปาสักแล้วมื้อนี้จะเว้าทานฟังถึงน้ำตกตาดขมึดอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่โด่งดังของเมืองปากซองตาดขมึดตั้งอยู่บ้านหนองหลวงเมืองปากซองแขวงจำปาสักห่างจากเทศบาลเมืองปากซองประมาณ10กิโลเมตรเส้นทางเข้าไปตาดแมนสะดวกสบายเป็นน้ำตกตาดที่สูงสันและมีหลายสันซ่อนตัวอยู่ในกลางป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาวตาดขมึดนาวาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศโดยแต่ละมื้อมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเป็นจำนวนหลายและนักท่องเที่ยวนิยมไปหลายที่สุดระยะฤดูฝนเพราะน้ำจะไหลยิ่งเหตุให้ตาดดังกล่าวนั้นงดงามหาอันเปรียบบ่ได้และอีกอย่างหนึ่งความพิเศษของสถานที่นี้ที่นักท่องเที่ยวไปฮอดแล้วพลาดบ่ได้นั่นก็คือจะต้องได้ขี่สลิงเพื่อชมน้ำตกตาดดังกล่าวโดยผ่านน้ำตกตั้งแต่สั้นถึงลงหาสลุมสุดรวมทั้งหมดมันมี8เส้นส่วนด้านลุมของน้ำตกตาดยังมีเฮือนต้นไม้ไว้บริการนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนชมธรรมชาติที่หาอันใดเปรียบบ่ได้ในนั้นยังมีกาแฟไว้คอยบริการลูกค้าผ่อนคลายความอิดเมื่อยกับบรรยากาศที่อ้อมห้อไปด้วยป่าไม้อันเขียวงามอุ่มทุ่มและยังเป็นจุดพบกันระหว่างแม่น้ำสองสายที่ไหลมาจากตาดขมึดและตาดเสือสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาฮอดสถานที่นี้แล้วแม่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมยางป่าจากสถานที่พักไปหาน้ำตกตาดเสือน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งมีหลวงสูงประมาณ40เมตรและสามารถย่างลอดผ่านน้ำตกจาดได้อีกสำหรับท่านใดมักสายลุยบอกเลยว่าบ่ควรพลาดกับจาดขมึดแห่งนี้ท่านมีโอกาสทั้งไปทางแขวงจำปาสักอย่าลืมเนาะไปสัมผัสไปท่องเที่ยวไปฮู้จักกับจาดขมึดได้ท่านใดที่มีโอกาสเดินทางไปทางแขวงจำปาสักถ้าว่าหากมีเวลาก็อย่าลืมไปสัมผัสกับตาดขมึดได้หลายคนก็อาจจะเคยไปอยู่ทางแขวงจำปาสักแต่อาจจะบ่ฮอดบ่ท่องเที่ยวหลายบ่อนก็คือผู้ดำเนินการก็เคยไปหลายครั้งแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวสีสวยงามของแขวงจำปาสักหลายบ่อนก็ยังบ่ฮอดบ่ถึงเถื่อมีโอกาสก็จะไปเช่นเดียวกันเวลาหมดลงพอดีขอบใจมีรายการทุกท่านรับฟังติดต้นของทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์และนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์แสงลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: คณะท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสมัครงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: จำนวน6หน่วยตู้หมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจะเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตู้หลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตู้ให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตู้ไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บ่อนองหับทางด้านนอกหน่วยตุ่มละ1หน่วยบาทแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจะถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาทที่ตกลงมาสู่บ่อนองหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มกมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสียงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์มกมเทื่อละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้

0: รางวัลเลข6ตัวซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5ตัวซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4ตัวซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3ตัวซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2ตัวซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึกขีดค่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านตรงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงแวงจันทร์ซึ่งนำใช้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว304เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกนั้นแม้ยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดตั้งน้ำหนักคัดเลือกอำนวยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องขับทันดานอกของแต่ละหน่วยตุ้มเวียนเทียห้อยเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นกลางที่1เลขบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2เลขบัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3เลขบัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0 หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเห็นเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสังชาติและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนแม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการทางพัฒนาจะเพื่อเป็นการพักผ่อนบรรลุผลของผู้ที่มักเสียงโชคชิงรางวัลกลุ่มการสร้างอาชีพเสริมสั่งเลือกเป็นงานทำและสั่งได้ให้แก่ผู้ขายหวยสั่งรายหักของงบประมาณของรัฐโดยการเก็บเงินครบจำนวนที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดซื้อเข้าซื้อระบบการเงินธนาคารเพียงผู้กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกการหนึ่งก็เพื่อลดความการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเห็นเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องรับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่ยืมอุปกรณ์เรียกเสียงประจำรักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้เกียรติประจำหน้าที่ยุทธุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐอุตสาหกิจหวยพัฒนาเสริมนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐส่วนมีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวทิ้มจำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก็พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับยึดที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำลักษณะที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำเดือนมีตุ้มหมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการขวายพัฒนาก็ยังเพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับงบประมาณของรัฐเพียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและเป็นการจำกัดการพัฒนาต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมครั้งที่5เพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นครับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเชิญคณะกรรมการเสียงน้อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็ยินเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและน้อยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บนองค์หับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายก็เรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก็พนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนองค์หับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่ยับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาน้อยบานและทำการไขน้อยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหอยพรรณนาประจำงวดที่128ออกครั้งวันที่11เดือนสิงหาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข4 5 9 6 7 0 4 5 9 6 7 0เลข5ตัวได้แก่หมายเลข5 9 6 7 0 5 9 6 7 0เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9 6 7 0 9 6 7 0เลข3ตัวได้แก่หมายเลข6 7 0 6 7 0เลข2ตัวได้แก่หมายเลข7 0 7 0และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่128ออกครั้งวันที่11เดือนสิงหาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข459670 459670เลข5ตัวได้แก่หมายเลข59670 59670เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9670 9670เลข3ตัวได้แก่หมายเลข670 670เลข2ตัวได้แก่หมายเลข70 70และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความขอบใจมายังมาจัดทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่หมักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญทานหับฟังหลายการเพลงดังในอดีต

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงเพลงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 น

เนื่องจากว่าในรายงานนี้นั้นเป็นรายงานที่ปวงชนลาวทั้งชาติกำลังไว้อาลัยถึงการจากไปของสหายดร.ไสยสมพรพงษ์วิหารซึ่งเป็นพนักงานกันนำพาขั้นสูงของพรรคของรัฐผู้มีประสบการณ์รอบด้านและได้ผ่านความรับผิดชอบเวียกงานสำคัญในหลายโครงเขตทั้งเวียกงานท้องถิ่นเวียกงานรัฐบาลเวียกงานพรรคเวียกงานสภาแห่งชาติและเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้จึงของดเว้นการเปิดเพลงการนำเสนอเรื่องราวของเพลงแต่พวกเขาขอน้อมจิตน้อมใจร่วมกับปวงชนลาวปันตะเภาเพื่อไหว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของสหายจงไปสู่สุคติสู่ภพที่ดีมีความสงบสุขชั่วนิรันดร์

ข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวลาวสังสาดและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8 สิงหาคม 2016ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70 ปีสหายไซสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพวกเขาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล่วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังสาดตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2016ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2016เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวศูนย์กลางแนวลาวสังสาดครอบครัวพรมวิหาร

0: ต่อไปนี้พวกเขามาฮู้จักกับประวัติส่วนตัวบางส่วนของสหายปริญญาเอกไสยสมพรพรหมวิหาร
1: สหายไสยสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอ้ยน้องห่วมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายด็อกเตอร์นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนสาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์
0: ด็อกเตอร์ไสยสมพรพรหมวิหารเป็นพนักงานนำพาขั้นสูงของพรรคและรัฐผู้มีประสบการณ์หอบด้านและได้ผ่านการรับผิดชอบเวียกงานสำคัญหลายของเขตทั้งเวียกงานท้องถิ่นเวียกงานรัฐบาลเวียกงานพรรคเวียกงานสภาแห่งชาติและเวียกงานมหาชนระดับการศึกษาสหายปออไสยสมพรพรหมวิหารได้ศึกษาอยู่สาธารณรัฐสหภาพโซเวียตและได้สั่งสมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจนสำเร็จระดับปริญญาเอก
2: ปี1962หา1970เป็นนักเฮียนยูโฮงเฮียนบักยางสสเวียดนามและสปจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนโฮงเฮียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสสเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโฮงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติที่นครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ศึกษาโตระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองอยู่สถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐที่มอสโกระดับทฤษฎีการเมืองระดับสูง
3: ประวัติการเคลื่อนไหวและตำแหน่งงานสำคัญตลอดระยะการเคลื่อนไหวสหายปออไสยสมพรพรหมวิหารได้ผ่านการรับผิดชอบเวียกงานหลายด้านและดำรงตำแหน่งสำคัญตามลำดับดังนี้ 1. ระยะเคลื่อนไหวอยู่ท้องถิ่นปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่องค์การปกครองแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991รับตำแหน่งรองเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5รองเจ้าแขวงและหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงและเจ้าแขวงสวรรณเขต
4: ระยะเคลื่อนไหวอยู่รัฐบาลปี1995หาปี1998เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6และรัฐมนตรีกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ4รัฐมนตรีและหัวหน้าห้องว่าการนายกรัฐมนตรีระยะเคลื่อนไหวอยู่สภาแห่งชาติปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่5กรรมการประจำสภาแห่งชาติและหัวหน้ากรรมาธิการการต่างประเทศปี2006หาปี2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6กรรมาธิการประจำสภา
2: และรองประธานสภาแห่งชาติปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7กรรมาธิการประจำสภาและรองประธานสภาแห่งชาติ

การนำพาเวียดงานแนวลาวสางซาดปี 2016-2021 เป็นประธานศูนย์กลางแนวลาวสางซาดและเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคในระยะนี้ท่านได้นำพาเวียดงานตุ้มโฮมและเสริมสร้างความสามัคคีของปวงชนบรรดาเผ่า

0: แต่ปี2021เป็นต้นมาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่เก่าในวันที่22มีนา2021และได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงวันที่8สิงหา2026ในปี2026ได้รับเลือกเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12
1: ผลงานและการอุทิศตนด้านเวียกงานผักและลัดสหายปออไซสมพรพรมวิหารได้ผ่านการหับผิดซอบเวียกงานจากระดับท้องถิ่นขึ้นสู่ระดับศูนย์กลางโดยผ่านเวียกงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการเงินเวียกงานรัฐบาลเวียกงานสภาและเวียกงานแนวเหลาสั่งซาดด้านเวียกงานนิติบัญญัติในฐานะผู้นำของสภาแห่งชาติสหายปออไซสมพรพรมวิหารได้นำพาการพิจารณาปรับปรุงและหับหองกฎหมายตลอดทั้งการกวดกาติดตามการนำใช้กฎหมายและการพิจารณาปัญหาสำคัญของชาติสภาแห่งชาติสุธีเก้าได้มีบทบาทสำคัญในเวียกงานนิติกรรมและการกวดกาตามภาระหน้าที่ของตน
2: ด้านการทูตสภาและการร่วมมือสากลด้วยประสบการณ์ด้านเวียกงานต่างประเทศและเวียกงานสภา
3: สหายปออไซสมพรพรมวิหาร
2: ได้มีบทบาทในการเสริมสร้างสายพัวพันระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับสภาของบรรดาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของลาวในเวทีรัฐสภาภาคพื้นและสากลด้านการตุ้มโหมความสามัคคีสหายปออไซสมพรพรมวิหารในฐานะประธานศูนย์กลางแนวลาวสั่งซาดท่านได้นำพาเวียกงานตุ้มโหมเสริมสร้างและขยายความสามัคคีของปวงชนบรรดาเผ่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกสั้นคนในภารกิจพัฒนาประเทศตลอดระยะการเคลื่อนไหวสหายปออไซสมพรพรมวิหารได้ทุ่มเทกำลังสติปัญญาและประสบการณ์ให้แก่เวียกงานของผักและลัดภารกิจพัฒนาชาติและผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าด้วยความฮู้ประสบการณ์และผ่านการรับผิดชอบเวียกงานมาอย่างหลากหลายท่านได้สั่งสมบทเรียนที่สำคัญทั้งด้านการบริหารการเงินเวียกงานผักเวียกงานสภาและเวียกงานมหาชน
4: ปออไซสมพรพรมวิหารเป็นพนักงานนำพาขั้นสูงผู้หนึ่งที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านวิชาการและทฤษฎีการเมืองมีประสบการณ์นำพาเวียกงานอย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับรัฐบาลเวียกงานผักเวียกงานมหาชนจนถึงองค์การนิติบัญญัติสูงสุดของชาติการเคลื่อนไหวตลอดหลายทศวรรษของสหายได้สะท้อนถึงบทบาทและภาระหน้าที่อันหลากหลายในการหับไซภารกิจของผักลัดและซาด
5: การถึงแก่กรรมของสหายปออไซสมพรพรมวิหารนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญสำหรับผักลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าคุณงามความดีผลงานและบทเรียนจากชีวิตการเคลื่อนไหวของสหายจะเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของผู้ร่วมงานและประชาชนต่อไปผลงานและประสบการณ์ของสหายจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของบทเรียนอันมีคุณค่าในการนำพาและการพัฒนาประเทศขอแสดงความเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของทานการจากไปของทานนับเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงและเป็นความโศกเศร้าอันสุดซึ้งของครอบครัวญาติพี่น้องหมู่เพื่อนและบรรดาผู้ที่เคยร่วมงานและรู้จักทานขอให้คุณงามความดีผลงานและความดีงามที่ทานได้สั่งสมมาตลอดชีวิตจงเป็นอนุสรณ์อันล้ำค่าให้คนหุ่นหลังได้จดจำและระลึกถึงทานตลอดไป
6: ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติและสู่ภพที่มีแต่ความสงบสุขสั่วนิรันดร์ด้วยความอาลัยอวรณ์อย่างสุดซึ้งจากทีมงานนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้หับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวลาวสังชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกภาคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางภาคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพวกเขาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับภาคลาดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วภาคทั่วลาดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกภาคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของภาคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของภาคเข้าสู่ล้วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา13โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวศูนย์กลางแนวลาวสังชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาไปจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเขามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามและการหอมเมื่อระหว่างลาวและสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษปัจจุบันสังคมลาวนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลงไหล6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถึง3ตื้อกว่าคนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: การปกครองแขวงและสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วนอกนี้ยังมีบรรดาคณะองค์การปกครองแขวงสถานเอกอัครราชทูตบริษัทครอบครัวกันนำตามลำดับสำหรับตอนบ่ายมีคณะการนำผักหลาดแขวงพงศาลีสถานเอกอัครราชทูตสวิตประจำลาวบริษัท JN จำกัดสมาคมศาสนาอิสลามประจำลาวคณะบริหารงานผักแขวงและสภาประชาชนแขวงสารวันบริษัทหุ้นส่วนไฟฟ้าเวียดลาวบริษัทนิวจิบซิงและครอบครัวท่านสมนึกอินทวงศ์คณะประจำภาคทหารเขตทรงกองทัพประชาชนเวียดนามสภาการค้าจีนต่างด้าวประจำลาวกองบัญชาการทหารเขต4กองทัพประชาชนเวียดนามธนาคารหุ้นส่วนการลงทุนเวียดนามคณะจัดทำรายการกฎหมายเพื่อประชาชนบริษัทไฟฟ้าปากแบงบริษัทไฟฟ้าปากลายจำกัดสถานที่ท่องเที่ยวนำกาจรปาโฮงแฮมคราวพาซ่าโรงแรมโฮลิเดย์อินเวียงจันทร์บริษัทฟ้าใหญ่จำกัดคณะเพื่อนอมตะต่อด้วยคณะรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยนำโดยทานสุพลสารัมประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยต่อด้วยภาคส่วนต่างๆตามลำดับเพื่อแสดงความอาลัยถึงสหายเสสมพลพงศ์วิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคมนี้ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบคันหุนเฮงรวมอายุได้70ปีสหายเสสมพลพงศ์วิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแลงของศูนย์กลางภาคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิดไวมีประสบการณ์เป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพวกเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปของสหายเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับภาคลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
1: เมื่อวานนี้ท่านธงรุณศรีสุริตประธานประเทศได้ทรงสารอวยพรถึงท่านชามันซานมูการัตนัมประธานาธิบดีสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเนื่องในสารอวยพรระบุว่าต่างหน้าประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐมายังท่านและประชาชนสิงคโปร์ทุกท่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครบรอบ61ปีข้าพเจ้าตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามและการหัวมือที่เต็มไปด้วยมากผลระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมาข้าพเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วจะร่วมเหตุเวียกกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีอยู่แล้วนั้นระหว่างลาวและสิงคโปร์ให้ได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นทั้งในขอบส่งฝ่ายหลายฝ่ายรวมทั้งภายในครอบครัวอาเซียนและการสนับสนุนการเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2007เพื่อผลประโยชน์รวมของประชาชนสงสารก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในภาคพื้นเลยในโลกข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรใส่มายังทานจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสูงส่งของทานและขอให้ประชาชนสิงคโปร์เพื่อนมิตรสืบโตมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนาถาวรตลอดไปในวันเดียวกันทานสอนไซสีพันโดนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารอวยพรถึงทานโรเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และท่านธงสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารอวยพรถึงท่านวิเวียนบาราคิสนันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเช่นเดียวกัน
2: คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลและคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนาม ได้ส่งโทรเลขเศร้าสลดใจมายังคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติประธานประ

0: เทศรัฐบาลศูนย์กลางเนรสังศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชลาวต่อการมรณกรรมของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวเนื่องในโทรเลขเขียนว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามและประชาชนเวียดนามขอแสดงความเศร้าสลดใจและอาลัยอวรอย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับข่าวว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2026นี้สหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นผู้นำที่โดดเด่นของภาคลัดและประชาชนลาวเป็นนักคอมมิวนิสต์ที่จงรักภักดีและได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของตนให้แก่ภารกิจการปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ภารกิจการปกป้องรักษาสร้างสาและการพัฒนาประเทศลาวที่มีสันติภาพเอกราชเอกภาพและเจริญหุ่งเหืองในฐานะตำแหน่งที่เป็นประธานสภาแห่งชาติและในบทบาทสำคัญอื่นๆจำนวนหนึ่งของพรรคลัดสหายได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาแห่งชาติลาวส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างความสามัคคีภายในชาติและยกสูงฐานะบทบาทของลาวในเวทีสากลสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นเป็นสหายและเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้สนิทสนมของพรรคลัดและประชาชนเวียดนามย่ามใดก็มีจิตใจความหักแพงอันลึกซึ้งและความเป็นห่วงเป็นใยเป็นพิเศษต่อการปกป้องรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างพัฒนาสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามและลาวการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงต่อพรรคลัดและประชาชนลาวไอ้น้องในเวลาเดียวกันนั้นพรรคลัดและประชาชนเวียดนามก็ได้สูญเสียเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็นสหายที่จงรักภักดีอันสนิทสนมพวกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพรรคลัดและประชาชนลาวไอ้น้องและครอบครัวของสหายไซสมพรพรหมวิหารจะผ่านพาความทุกข์โศกเสียดายและการสูญเสียอันใหญ่หลวงในครั้งนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศลาวให้นับมือนับพัฒนาและเจริญหุ่งเหืองในโอกาสแห่งความโศกเศร้าเสียดายนี้สหายโตลืมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามสหายเจินกึมตู่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังได้ส่งโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจมายังสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายวิไลล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเซ็นเดียวกันปัจจุบันสังคมลาวแม่นนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลากหลายเป็นต้น Facebook IG YouTube TikTok ของต่างประเทศฉะนั้นการคุ้มครองเวียกงานนี้แม่นพบความยุ่งยากหลายด้วยเหตุนั้นทานธนงไซขุดไพฑูรย์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ได้เสนอต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อพุธนี้นี้อยู่หอประสมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าในต่อหน้าเสนอให้สร้างแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางเลือกของคนลาวและก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผลด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบกวดจับด้านความปลอดภัยเนื่องจากปัจจุบันลาวเฮาแม่นมีท่าแหงทางด้านไฟฟ้าน้ำเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวนั้นแมนมีความต้องการไฟฟ้าและน้ำอย่างมหาศาลถ้าหากพวกเขาสามารถวางแผนใน5ปีต่อหน้าเรื่องงานนี้จะเป็นอีกทางแห่งหนึ่งที่พวกเขาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายให้ภายในประเทศได้สมไส้ทั้งเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย
1: อยากให้ส่งเสริมระบบพื้นฐานโครงสร้างทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบสุดก็ประธานก็สิได้รับรู้แล้วเนาะว่าปัจจุบันนี่แม่นพวกเฮาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลนี่โดยเฉพาะในแม่น Facebook IG เนาะ YouTube ของประเทศที่ว่าอยู่นอกเนาะเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกประเทศของพวกเฮาในเมื่อมันอยู่นอกและการคุ้มครองนี่ก็ยุ่งยากแหละสิกวดกาก็ยากสิลบก็ยากได้โดยเหตุนั้นนี่เนาะก็อยากเสนออยู่2ข้อในหัวข้อนี้อันที่1ในแม่นอยากให้สร้างแพลตฟอร์มโซเชียลที่เป็นทางเลือกของคนลาวอันที่2นี่แม่นอยากให้ก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่เริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผล AI และก็ระบบกวดจับ security เนาะเหตุผลในกรณีแม่นพวกเฮามีทาแห้งหลายพอปัจจุบันนี่แม่นพวกเฮามีไฟมีน้ํานั่นเซิร์ฟเวอร์ต้องการไฟกำนํามหาศาลแต่ว่าถ้าว่าพวกเฮาสามารถวางแผนใน5ปีข้างหน้าตัวนี้ก็สิเป็นทาแห้งดีที่พวกเฮาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายภายในให้ประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะก็ถือว่ามีรายรับ2ทางเลยทางกงและทางอ้อม
0: ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์มีคำเห็นตื่นว่าในตอนหน้านี้เสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องคนคว้ายุทธศาสตร์พิจารณายกระดับด้านบุคลากรให้เป็นระบบโดยเฉพาะสื่อมวลชนวัยหนุ่มเพื่อให้สามารถรองรับเวียกงานด้านอุตสาหกรรมหันเป็นทันสมัยให้มีคุณภาพดีขึ้น

0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนในฮู่ว่าโดยอ้างตามผลการสุ่มกวดตัวอย่างการท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศใน6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน3ตื้อกว่าเถือคนเพิ่มขึ้น178ล้านเถือคนเท่ากับ 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายดังนั้นประชาชนในตัวเมืองเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ2ตื้อกว่าคนเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยประชาชนในเขตชนบทเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ869ล้านเถือคนเพิ่มขึ้น 4.3 ส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดของประชาชนจีนในการท่องเที่ยวภายในประเทศมี 3,210 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น60ตื้อหยวนหรือเท่ากับ2ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีผ่านมาในนั้นประชาชนในตัวเมืองใช้จ่าย 2,660 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยและประชาชนในเขตชนบทใช้จ่าย560ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 0.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่าย
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ิวประวัติหย่อของสหายไซสมพรพรหมวิหารสหายไซสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวชนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องรวมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายด็อกเตอร์นางวิภาวันพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเฮียนโรงเฮียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเฮียนนานหนิงแขวงกวงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนโรงเฮียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโรงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11
กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร่าวสร้างชาติเดือนมีนาคม2021 5เดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ระเบียบการไว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันเลิศเซิงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ถูกดังนี้ 1. ให้จัดตั้งพิธีไว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ถูกให้งดถูกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคืองเซานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 มื้อนี้แมนวันพุธแฮม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่12เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพัฒนาชนบท20:00ถ่ายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าโอ้อาวคะนิ้งหาได้เนื้อสองสลึงในมือเฮาให้เหีบกำบ่าวไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึกถึงใจเลี้ยวเสกกระปูกระหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มตัวทิศหับปลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดรายการล้มทั่วทิศฮับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธแฮม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก่งกับวันที่13เดือนสิงหาคริสตศักราช2026มื้อนี้วันที่13สิงหาเป็นวันสร้างตั้งสื่อมวลชนแห่งชาติและพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีนอกจากนั้นยังเป็นวันสั่งตั้งแนวราวสั่งศาสตร์เติมอีกส่วนวันที่15ที่จะถึงนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีวันที่23สิงหาเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศครบรอบ51ปีพวกเราจงสืบต่อออกแห้งแข่งขันกันจัดตั้งปฏิบัติสร้างผลงานเพื่อขนับต้อนวันสำคัญต่างๆเหล่านี้ให้เต็มไปด้วยผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเนาะกระเสือนในว่าประชาชนลาวบุรพาในขอบเขตทั่วประเทศก็คงจะห่วมแห้งห่วมใจกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวของตนเองให้นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจังท่านผู้ฟังก็คือดังที่พวกเขาฮู้นำกันแล้วว่าปัจจุบันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขายังอยู่ในระยะแห่งการพบกับความยุ่งยากยุ่งยากทางด้านภัยธรรมชาติคมคูฝนตกน้ำท่วมดินเจือนเฮ็ดให้พื้นฐานโครงรางจำนวนหนึ่งเสียหายเป็นจำนวนหลวงหลายและนอกจากนั้นสภาพเศรษฐกิจก็ยังพบกับความยุ่งยากอยู่พวกเขาต้องตื่นตัวตื่นใจสามัคคีกันพร้อมกันสู่สุนจัดตั้งปฏิวัติผันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นอันละเอียดตัวจริงอยู่ในทุกของเขตเวียกงานแต่เคียงคู่กันนั้นพวกเขาก็มีความเศร้าโศกเสียใจที่ได้สูญเสียผลน้ำที่แสนกะโหลกหักของพวกเขาไปนั่นก็คือการเสียชีวิตจากไปโดยที่บ่มีวันจะกลับคืนมาของท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติแนวใดก็ตามถึงว่าท่านจะจากพวกเขาไปแล้วพวกเขาจงสืบต่อนำเอาในทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะแม่นคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศไว้เพื่อชาติเพื่อประชาชนความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนบรรพาที่ท่านมีไว้นั้นจงพร้อมกันสืบต่อพันขยายให้เป็นอันละเอียดตัวจริงอยู่ในทุกโขงเขตเวียกงานนะอันนี้แน่นอนล่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันมาตั้งแต่เมื่อเกิดพละบ่มีไผจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ต่างแต่ว่าไผไปทราบไปไว้เท่านั้นแน่ใดก็ตามพวกเราประชาชนลาวบรรพาก็ขอสดุดีถึงดวงวิญญาณของประธานไสสมพรภูมิหารประธานสภาแห่งชาติที่แสนกลมหักของพวกเราปวงชนทั้งชาติไว้ตลอดไปรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยนั่นแหละก็มีข่าวมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมทั้งเสพดนตรีพื้นเมืองให้ท่านฟังไปพร้อมๆกันรายการล้มตัวทิศหับลุ้นถึงว่าจะซาเลยก็ตามก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายในการไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของท่านไสสมพรภูมิวิหาร
ประธานสภาแห่งชาติที่ได้สูญเสียชีวิตจากพวกเขาไปนะแต่ในใดก็ตามพวกเขาก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังคือข่าวนี้มันแจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสียงว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวรับสังสาสและครอบครัวพรหมวิหารได้แจ้งความแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 น.ของวันที่8 สิงหา 2026นี้ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70 ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพลิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นผู้นำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดระยะชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวันซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความเศร้าโศกสลดใจและความอาลัยหักต่อสายไสสมพรพรหมวิหารให้กายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมุ่นเสื้ออันสง่าองค์อาจของสัตว์และของพรรคเด็ดเดียวผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ลงลึกสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นตามจุดหมายสังคมนิยมคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวรับสังสาสและครอบครัวพรหมวิหารนั้นแม่นข่าวเศร้าสลดใจถึงการจากไปของพันธานไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติซึ่งการจากไปนั้นโดยบ่มีวันจะได้กลับคืนมาท่านไสสมพรพรหมวิหารเป็นผู้นำที่อุทิศตนเพื่อภารกิจการปฏิวัติเพื่อชาติเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งว่าผ่านกันเป็นผู้นำอยู่ท้องถิ่นมาก่อนและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดระยะชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่านั้นก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาจงสืบต่อแสดงออกถึงความสามัคคีหักแพงความเศร้าโศกเสียใจพันขยายให้เป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นพึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออัน

เอาล่ะท่านผู้ฟังที่หักแพงบัดนี้ก็มาฟังถึงระเบียบการไว้ทุกข์ระดับชาติทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความรู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยอาวรณ์อาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสายไสยสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสาภารกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันแต่วันที่8สิงหาจนมาฮอดวันที่12สิงหาก็คือมื้อนี้แหละตลอดระยะไว้ทุกข์นี้ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคของรัฐแนวลาวสังสาสสาพันธ์อบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งชาติและทุ่งพรรคลงเครื่องเสาแต่วันที่8จนถึงวันที่12สิงหานี้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกาเกียมสถานที่จะตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตนสำหรับอยู่นครหลวงวิจันทน์จะได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา4วันแต่วันที่9ถึงวันที่11สิงหาคม2566นี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 บรรดากระทรวงองค์การศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยหักฐานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ส่วนพิธีสปนกิจศพระดับชาติเพิ่นจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของมื้อนี้แหละคือวันที่12สิงหาเริ่มแต่เวลา13โมงเป็นต้นไปอยู่ที่สนามหลวงหรือว่าเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์เนาะอันนี้ก็แม่นเมาถึงระเบียบการไว้ทุกข์ต่อการจากไปของใส่สมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นว่าถึงวันที่9สิงหานี้ละอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติการนำขั้นสูงของพรรครัฐบรรดาองค์การกระทรวงสำนักงานครอบครัวการนำอดีตการนำและภาคส่วนต่างๆได้เข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยต่อการจากไปของสายไสยสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติการเข้าวางพวงมาลาครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้บุญคุณและความเคารพรักที่มีต่อสายไสยสมพรพรหมวิหารผู้ที่ได้อุทิศเนื้อแห้งสติปัญญาและกำลังกายกำลังใจเข้าในภารกิจการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในของเขตนิติบัญญัติและสภาแห่งชาติคณะธรรมอิฐที่เข้าวางพวงมาลาก็เป็นคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคนำโดยสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศจากนั้นแมนครอบครัวของสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศคณะประจำสภาแห่งชาตินำโดยท่านนางสุนทรสัญญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหองประธานสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลนำโดยท่านสายสนไซพบสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกและน้ำตีคณะครอบครัวพรหมวิหารนำโดยสายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีและน้ำตีกระทรวงการเงินครอบครัวสีพันดอนนำโดยสายสนไซสีพันดอนคณะห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนำโดยสายเพชรพรหมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคพร้อมนี้ยังมีคณะจากศูนย์กลางแนวรักสังสาสนำโดยสายกี่แก้วไก่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาส
ครอบครัวท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคและตำตีกระทรวงยุติธรรมคณะโฆษณาห่มศูนย์กลางพรรคนำโดยสายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาห่มศูนย์กลางพรรคคณะห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนอกนั้นก็ยังมีบรรดาคณะกระทรวงสำนักงานองค์การครอบครัวการนำอดีตการนำพรรครัฐบรรดานักธุรกิจบริษัทและอื่นตามลำดับสหายไสสมพรพรหมวิหารได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่หุนแห้งรวมอายุได้70ปีรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางในลาวสังสาตตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา4วันเริ่มแต่วันที่9หาวันที่12สิงหาคมนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์พิธีทรงสการยังเป็นการจะได้จัดขึ้นในมื้อนี้แหละคือวันที่12สิงหาคมอยู่สนามหลวงนครหลวงจันทน์นะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงการนำขันสูงได้เข้าวางพวงมาลาแสดงความอาลัยหักความกตัญญูบุญคุณต่อพระท่านไสสมพรพรหมวิหารที่ได้จากพวกเราไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาและในมื้อเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังคือวันที่9สิงหาคมนี่แหละอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติสหายเจนแทงเหมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ตั้งหน้าศูนย์กลางพรรคประธานประเทศรัฐบาลเวียดนามและแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามเข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ให้แห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพลิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่า

ท่านผู้ฟังที่หากแพงเวลาในรายการลุงโทติดอภรุณสำหรับมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วพวกเฮาประชาชนลาวบรรพเฮาในขอบเขตทั่วประเทศจงพร้อมกันสืบต่อพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเข้าสู่เวียกงานตัวจริงในแต่ละของเขตให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นพวกเฮาจงสืบต่อภารกิจปฏิวัติที่สหายไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติได้อุทิศสติปัญญาเหือแห้งของตนอุทิศเพื่อภารกิจแห่งการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยภารกิจแห่งการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหวังอยากนำเอาประชาชนบรรพเฮาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากหวังนำเอาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นคือสังคมนิยมสายไสสมพรพรหมวิหารจึงได้ร่วมกับผู้นำท่านอื่นๆสุมทุกสติปัญญาสุมทุกเหงื่อแห้งความรู้ความสามารถเข้าในการนำพาสังสาพัฒนาประเทศชาติจางบุญจดจังพวกเอาจงเสริมขยายน้ำใจภารกิจปฏิวัติของเพิ่นสืบต่อไปเพื่อนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นอย่างบุญจดจังเวลาในรายการล้มตัวทิศนับอรุณมื้อนี้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวลาวสังสาสสาพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาสนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงซาดและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไซสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคืองเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไหว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวไปจัดตั้งปฏิบัติและพันขยายให้ปรากฏผลเป็นจริงเนาะอันนี้ก็เป็นการเผยแพร่ระเบียบกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ของภาคส่วนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดส่วนอยู่มหาวิทยาลัยสวรรค์เขตก็ได้จัดการสอบเสงเพื่อคัดเลือกเอานักเรียนเข้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสวรรค์เขตประจำศึกเรียน2016-2027ซึ่งจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคมนี้โดยมีท่านทองใสสัญญาวงศ์คำดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านอมณีนรินทร์ห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษาชั้นสูงท่านอัมพรขาวเพียรสุพรมห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยคณะนำของมหาวิทยาลัยสวรรค์เขตพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมสอบสิ่งเข้าร่วมท่านประสิทธิ์ไซสัญญาวงศ์ว่าการอำนวยการมหาวิทยาลัยสวรรค์เขตรายงานว่ามหาวิทยาลัยสวรรค์เขตสร้างตั้งขึ้นในวันที่12ตุลาคม2009เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่4ของลาวเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและพัฒนาด้านวิชาการวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ3แขวงภาคกลางคือบริคัมไซขมวนและสวรรค์เขตนอกจากนั้นยังกลุ่มเอาบางเมืองของแขวงสารวันและแขวงอื่นๆตามการแบ่งปันโควต้าของรัฐบาลปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยสวรรค์เขตมีพนักงานมหาวิทยาลัยสวรรค์เขตมีพนักงานทั้งหมด306คนยิง149คนมี8คณะวิชา39หลักสูตรมีหลักสูตรต่อเนื่อง6หลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหรือว่าหลักสูตรสากล2หลักสูตรในระดับปริญญาตรีมี6หลักสูตรในระดับปริญญาโทและ1หลักสูตรปริญญาเอกเพื่อสร้างนักวิชาการตอบสนองในสังคมตามความต้องการของภาคในรัฐการสอบเสียงครั้งนี้แบ่งออกเป็น3ศูนย์สอบเสียงคือศูนย์สอบเสียงอยู่มหาวิทยาลัยสวรรค์เขตมหาวิทยาลัยสวรรค์เขตศูนย์สอบเสียงมัธยมต้นปลายท่าแขกแขวงข้ามวนแบบออนไลน์ศูนย์สอบเสียงอยู่มัธยมสุบุญเซปุ่นแขวงสวรรค์เขตแบบออนไลน์เช่นเดียวกันและการจัดสอบเสียงแบ่งออกเป็น

0: สองห้าห้องในนี้21ห้องเป็นเสียงปกติและ4ห้องเป็นเสียงทางออนไลน์การสอบเสียงแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามการกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาคือกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ประกอบมี7วิชาคือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์เคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาละวรรณคดีและภาษาอังกฤษกลุ่มวิทยาศาสตร์ประกอบมี6วิชาคือคณิตศาสตร์ภาษาลาวรรณคดีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษผู้เข้าร่วมสอบเสียงแม่นนักเรียนที่จบประถมตอนปลายหรือเทียบเท่ามีทั้งหมด512คนหญิง326คนก็มีพระสงฆ์สมณเณร10องค์ในนี้มีสั้นต่อเนื่อง93คนแล้วโอกาสนี้ทางท้องใสสัญญาวงศ์คำดีเพิ่นก็มีคำเห็นว่าการจัดสอบเสียงครั้งนี้แม่นอิงใส่แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก็คือยุทธศาสตร์ของแขวงระยะ2026ของ2030ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้จึงว่าได้ว่าสถาบันการศึกษาคือครั้งสั่งในการสร้างวิชาการและก็นักวิเคราะห์นักค้นคว้าและผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพนั่นเองขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามครับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงมีทั้งภาพทั้งเสียงให้ท่านได้รับชมรับฟังท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ทั้งเพจ Facebook ลาวนาชันนัลเรดิโอส่วนเสียงก็รับฟังได้ทั้ง2ระบบคือคลื่นกลางความถี่เนาะ AM 567กิโลเฮิรตซ์และคลื่นสั้นและก็ FM บ่แม่นคลื่นสั้นเนาะคลื่นสั้นแม่นเพิ่นบ่เซากระจายแล้วเนื่องจากว่าเครื่องส่งเปเพสามารถรับชมรับฟังทางระบบ FM 103.7 กับขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาเมืองบรรดาแขวงระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการพวกเขาโดยเฉพาะระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนมิตรรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับชมรับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยและพวกเขาจะไปเบิ่งอีกคราวนึงคราวนี้มันกลมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยศาสตร์ก็ได้จัดพิธีเซ็นข้อตกลงการร่วมมือด้านวิชาการหรือว่า MOU เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าชีวนานาพันธุ์ในเขตอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินอย่างเป็นทางการในวันที่7สิงหาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยศาสตร์ร่วมลงนามด้วยพิธีแม่นท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้และท่านผู้เพชรแก้วพิลาวงศ์พร้อมด้วยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจะมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ทานสมพังพิมวงก็มีคำเห็นว่าพิธีลงน้ำครั้งนี้เป็นการวางรากฐานใหม่สำหรับการนำเอาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและหลักฐานทางวิชาการมาเป็นพื้นฐานในการคุ้มครองและอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ของเราแบบยืนยงและพิเศษการลงมือครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการก้าเกียมฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนเสนออุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินขึ้นทะเบียนเป็นมรดกธรรมศาสตร์โลกขององค์การยูเนสโกและการจัดตั้งขยายยุทธศาสตร์ป่าไม้ฮอดปี2035และวิสัยทัศน์2050และข้อตกลงการลงทุนสำหรับนี้ได้กำหนดให้มีการประสานงานด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การดำเนินการค้นคว้าร่วมกันการแลกเปลี่ยนนักค้นคว้าอาจารย์พนักงานและนักศึกษาการเข้าร่วมสัมมนาของบทสมวิชาการพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูลทางด้านวิชาการพร้อมนั้นก็จะมีการสร้างกลไกประสานงานการค้นคว้าการพิจารณาหัวข้อเสนอทางวิทยาศาสตร์การพัฒนาค้นคว้าภายในประเทศและการนำผลการค้นคว้าไปนำใช้ในการคุ้มครองปกรักษาอุทยานแห่งชาติและหนึ่งในจุดประสงค์หลักของการลงนามครั้งนี้เป็นการสร้างฐานข้อมูลค้นคว้าชีวนานาพันธุ์ของอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินเพื่อจัดเก็บและบริหารข้อมูลจากการค้นคว้าวิจัยบันทึกสนิทพันธุ์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ข้อมูลจากกล้องดักทายวิทยานิพนธ์บทรายงานและบทผลงานการลงวารสารสากลให้เป็นระบบและสามารถนำใช้สำหรับการติดตามชีวนานาพันธุ์และการคุ้มครองอุทยานแห่งชาติระยะยาวการร่วมมือครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักค้นคว้าอยู่ของประเทศลาวนี้ได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมภาคสนามเก็บกำข้อมูลวิทยานิพนธ์การฝึกซ้อมภาคสนามการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการฝึกอบรมพนักงานป่าสงวนซึ่งจะช่วยสร้างนักค้นคว้าวิจัยลาวหุ่นใหม่และก็เพิ่มขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศลาวการลงนามของตกลงการร่วมมือด้านวิชาการครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างขอบการรู้ด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เท่านั้นหากยังเป็นการวางรากฐานสำคัญเพื่อหันการคุ้มครองอุทยานก้าวไปสู่การคุ้มครองที่อิงใส่วิทยาศาสตร์สนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับองค์การยูเนสโกปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่รัฐบาลลาวเสนอผ่านบัญชีรายชื่อมรดกที่ปกป้องเบื้องต้นไปยังคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อ พิจารณาหับห้องเอาตามมาตรฐานสากลนั่นเองเนาะไปฟังข่าวจากท้องถิ่นเวลากันยังเหลือบ่หลายข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงอุดมไซวันที่7สิงหาคมนี้ท่านบุญคงราชเยี่ยมพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประสนแขวงอุดมไซทั้งเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงพร้อมคณะได้ลงสีน้ำเวียงงานยุติแสงภูไซเมืองไซมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: การรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้านอยู่ตาแสงภูไซจากสหายสมนึกสิทธิราชคณะประจำผักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงภูไซโดยให้ฮู้ว่าตาแสงภูไซได้รับการประกาศสั่งตั้งขึ้นในวันที่2มังกร2026และเปิดป้ายสำนักงานอย่างเป็นทางการในวันที่31มีนาคม2026ที่บ้านวังไฮตาแสงภูไซแม้นตาแสง1ใน6ตาแสงที่ขึ้นกับคณะกรรมการปกครองเมืองไซเป็นองค์การบริหารรัฐขั้นลุ่มสุดขององค์การปกครองท้องถิ่นมีพลบทบาทคุ้มครองบริหารรัฐทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอื่นๆตามการแบ่งขันคุ้มครองของรัฐเป็นเสนาธิการให้แก่ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซในการคุ้มครองบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในขอบเขตความรับผิดชอบของตนประกอบมี34บ้านขึ้นกับมีพลเมืองทั้งหมด 46,300 กว่าคนหญิง 23,000 กว่าคนในโอกาสนี้สหายบุญคงราชเจียมพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อผลงานที่คณะพรรคคณะกรรมการปกครองตาแสงญาติมาได้พร้อมทั้งให้ทิศซี่นำหลายปัญหาเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามภาระบทบาทของตนและเน้นให้คณะกรรมการปกครองตาแสงให้ลงใกล้สิทธิเทศประชาชนนำเอาแนวทางนโยบายเกี่ยวกับการสั่งตั้งตาแสงลงเผยเพยให้ประชาชนรับรู้เข้าใจเลือกซึ่งสืบต่อปรับปรุงระบบการจัดตั้งของตาแสงให้มีความเข้มแข็งติดพันกับการปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของพนักงานให้มีความคล่องตัวมีแนวคิดอุดเอียงทุนเที่ยงมีความห่าวหันต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเอาใจใส่ลงสุขอยู่ประชาชนบรรดาบ้านสุ่มใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศซีซอการหักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นปกติเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในคณะภายในตาแสงให้นักแน่นสร้างตาแสงภูไซให้กลายเป็นตาแสงแบบอย่างในการพัฒนาหอบด้านของเมืองไซก็คือแขวงอุดมไซ
0: จากแขวงอุดมไซพวกเขายับมาหน่อยนึงมาทั้งหลวงพ่อบางวันที่6สิงหาคมนี้พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการควบคุมภัยพิบัติขั้นส่วนกลางได้ลงติดตามภัยพิบัติอยู่แขวงหลวงพ่อบางกับมีทานบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องในการต้อนรับนักข่าวแขวงหลวงพ่อบางมีรายงาน
2: ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ลงกวดกาสถานที่ที่ถูกน้ำท่วมในระยะท้ายเดือนกรกฎที่ผ่านมาอยู่เขตบ้านนาสังเวยณคลพบางโดยอิงตามบทรายงานของแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแฝงในนามเป็นกองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแฝงได้รายงานเกี่ยวกับผลกระทบและผลเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ณคลพบางในเวลาประมาณ16โมงแรงของวันที่28กรกฎ2026ได้เกิดมีฝนตกหนักเฮ็ดให้น้ำป่าไหลสู่เฮ็ดให้น้ำห้วยไหลสายไหลบ่ทันเกิดมีน้ำท่วมไหลสู่ถูกผลกระทบ1บ้านคือบ้านนาสังเวยณคลพบางผลกระทบต่อพื้นฐานโครงสร้างที่อยู่อาศัยเรือนอาคารห้องแถวผลกระทบต่อประชาชนและที่อยู่อาศัยเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวน2หลังมีผู้ประสบภัยจำนวน8คนหญิง5คนอาคารห้องแถวถูกผลกระทบจำนวน3หลังมีนักเรียนพักอาศัยจำนวน52คนในนั้นหญิง2คนความเสียหายด้านทรัพย์สินเครื่องใช้ครัวเรือนถ้วยบวงและเครื่องใช้อื่นๆเครื่องนุ่งห่มจำนวนหลายได้รับความเสียหายบ่สามารถกลับมานำใช้ได้อุปกรณ์ซ่อมแปลงรถจำนวนหลายถูกนำพัดเสียหายพาหนะ และอาหารข้าวสารประมาณ300กิโลกรัมได้รับความเสียหายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์สำนักงานคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือทรัพย์สินอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งการประเมินความเสียหายจากการสำรวจเบื้องต้นคาดคะเนมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ200กว่าล้านกีบตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น
0: จากโรงพยาบาลพวกเขาไปทางใต้แขวงเสกองปิดท้ายด้วยข่าวกองประชุมพบปะแลกเป็นบทเรียนระหว่างคณะผู้แทนองค์การกวดกาพหลัดแขวงเสกองของลาวกับคณะผู้แทนองค์การกวดกาพหลัดของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคมนี้อยู่ห้องว่าการแขวงเสกองมีผู้แทนสองฝ่ายของความนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
3: ท่านสากลพรประเสริฐได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นมายังคณะผู้แทนกวดกาลาดนครดานังที่ได้เคลื่อนไหวยามยามและเฮ็ดเวียกกับคณะกวดกาพหลัดแขวงเสกองในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาให้มีประสิทธิผลสูงและทั้งเป็นการสืบต่อหัดแน่นสายพันธมิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษของสองศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มั่นคงขนงแกนขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทานหิงยุยฟูกห้องประธานองค์การกวดกาลาดนครดานังก็ได้กล่าวจุดประสงค์ในการมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสกองในครั้งนี้ซึ่งก่อนอื่นทานได้แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายไสยสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคฝ่ายท่านสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยป่าซาโซลาวซึ่งแม่นหนึ่งในการนำรักแรงของศูนย์กลางภาคเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับภาคราชและประชาชนลาวบรรดาเผ่าจากนั้นคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายก็ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ6เดือนต้นปี2016ผ่านมาให้ซึ่งกันและกันรับทราบโดยเฉพาะการต้านสกัดกันการสลาดบังหลวงซึ่งได้เคลื่อนไหวอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อต้านสกัดกันปรากฏการย่อท่อในทันแถวพนักงานการแก้ไขตามคำเสนอของประชาชนและคะแนนการเกี่ยวข้องและการยกสูงการจะต่างปฏิบัติเบี่ยงงานกฎกาให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนอกนี้ในกองประชุมยังได้พร้อมกันประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนนำกันเพื่อสืบต่อเคลื่อนไหวพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานนำกันในต่อหน้าให้เลิกเสื่องดีขึ้นกว่าเก่า
0: อันนั้นก็แม่นข่าวข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพุธวันที่12สิงหาคม2026เวลาในรายการบ่แลกไว้ใช้พรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการมื้อนี้ป่องใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงการเงินสุกยูแลผ่านขยายนำไส้ระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐเข้าในการปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณและคลังเงินแห่งรัฐกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆต่อบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศการส่งออกเครื่องตำแผนตัดหนีบเวียดนามบรรลุ7 ล้านกว่าดอลลาร์เกี่ยมจัดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่3สุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าเส้นทางชีวิตและการหับไส้ศาสตร์หับไส้ประชาชนของสหายไส้สมพรพรหมวิหารและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด

วันนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์มีหลายกว่า200ภาคส่วนได้สืบโตวางพวงมาลาเพื่อแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายเสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวภาคเศร้าประกอบมีคณะรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูเชียประจำลาวคณะบริหารงานภาคสภาประชาชนและประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงสวรรณเขตสถานเอกอัครทูตจีนประจำลาวสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวสถานเอกอัครทูตสหพันธ์รัสเซียประจำลาวกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซียองค์การปกครองแขวงและสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วนอกนี้ยังมีบรรดาคณะองค์การปกครองแขวงสถานเอกอัครทูตบริษัทครอบครัวกันนำตามลำดับสำหรับตอนบ่ายมีคณะการนำผักหลัดแขวงพงศาลีสถานเอกอัครทูตสวิตประจำลาวบริษัท JN จำกัดสมาคมศาสนาอิสลามประจำลาวคณะบริหารงานผักแขวงและสภาประชาชนแขวงสารวันบริษัทหุ้นส่วนไฟฟ้าเวียดลาวบริษัทนิวเจ็บเซิงและครอบครัวทานสมนึกอินทวงศ์คณะประจำภาคทหารเขตทรงกองทัพประชาชนเวียดนามสภาการค้าจีนต่างดาวประจำลาวกองบัญชาการทหารเขต4กองทัพประชาชนเวียดนามธนาคารหุ้นส่วนการลงทุนเวียดนามคณะจัดทำรายการกฎหมายเพื่อประชาชนบริษัทไฟฟ้าปากแบงบริษัทไฟฟ้าปากลายจำกัดสถานที่ท่องเที่ยวนำกาดจรปาโฮงแฮมคราวพาซ่าและโฮงแฮมฮอลิเดย์อินเวียงจันทร์